0: มันฟอร์เวิร์ดเอ็กซ์ตร้าเวลบีอิงใช้ชีวิตแบบไม่พร่องมันกับหญิงไรวิน
1: ในช่วงน้ำมันแพงแบบนี้เชื่อไหมล่ะคะว่าแค่เราปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการขับขี่รถของเราก็สามารถประหยัดได้เยอะแล้วค่ะยกตัวอย่างเช่นให้ขับรถแบบนิ่งๆไม่กระชากเหยียบคันเร่งแรงๆหรือว่าเบรกบ่อยเกินไปมันจะกินน้ำมันค่ะพยายามเร่งแล้วก็ผ่อนให้สมูทนะคะ2อย่าปล่อยรถติดเครื่องทิ้งเอาไว้ถ้าจอดรอนานเกิน1นาทีดับเครื่องไปเลยช่วยประหยัดได้มากขึ้นค่ะ3เช็คลมยางให้พอดีถ้ายางอ่อนรถจะหนืดก็จะกินน้ำมันมากขึ้น4เอาของไม่จำเป็นออกจากรถค่ะยิ่งถ้าใครสายขนย้ายบ้านไปไหนมาไหนตลอดนี่บอกเลยว่าจะยิ่งกินน้ำมันนะคะอะไรไม่ได้ใช้เอาลงจากรถไปเลยค่ะและ5การวางแผนเส้นทางก่อนออกเลี่ยงรถติดได้จะทำให้ใช้น้ำมันน้อยลงนะคะนี่แหละค่ะไม่จำเป็นจะต้องเปลี่ยนรถใหม่แค่เปลี่ยนวิธีขับก็สามารถเซฟค่าน้ำมันได้ยาวๆเลยค่ะ
0: มัน forward extra well being ใช้ชีวิตแบบไม่พร่องมันกับหญิงไรวิน
2: ครับถ้าเป็นโฆษณาขายโซดาซ่าซ่าแบบเนี้ยก็คงดีหรือซ่าแบบนักเลงอันนี้ก็วัดใจกันไปแต่ถ้าจะฟังเพลงในวิทยุก็ไม่ควรจะซ่าป่ะบางอย่างไม่จำเป็นต้องซ่าก็ไม่ต้องซ่าฟังออนไลน์ที่ live.manforwardextra.com เสียงชัดไม่มีซ่า
3: ผิวหย่อนคล้อย
4: มาหาหมอซีน
3: แก้มห้อยหน้าบาน
4: มาหาหมอซีนสิ
3: ใต้ตาลึกดูหมองคล้ำ
4: ให้หมอซีนดูแลนะคะ
3: หมอซีนพร้อมดูแลคุณด้วยโปรแกรมเติมเต็มยกกระชับใบหน้าด้วยการร้อยไหม
5: เรื่องร้อยไหมไว้ใจหมอซีนนะคะ
3: ติดถนนใหญ่ที่จอดรถเยอะมากหมอซีนไปคลินิกวิชาการหมอสักกาเดช

music.

0: เด็กตัวเล็กโตช้าสูงไม่ทันเพื่อนอาจส่งผลต่อพัฒนาการทั้งทางร่างกายและจิตใจอาจเสียโอกาสทางอาชีพที่ใฝ่ฝันศูนย์ส่งเสริมความสูงเด็กโรงพยาบาลเชียงใหม่รามเราพร้อมดูแลลูกของคุณด้วยทีมผู้ชำนาญการด้านความสูงและส่งเสริมความสูงของลูกคุณให้เต็มศักยภาพ
1: Yay!
0: โทรเลย052-004-699ศูนย์ส่งเสริมความสูงเด็กโรงพยาบาลเชียงใหม่ราม

0: สัญญาณต่อไปนี้เป็นเวลา9นาฬิกา0นาที0วินาที
1: เสียงจากทหารเรือวิทยุเพื่อการรายงานข่าวอากาศและเทียบเวลามาตรฐาน
2: ช่วงนี้เราฟังข่าวต้นชั่วโมงเวลา9นาฬิกาจากทีมข่าวกองทัพเรือโดยกระผมพันจาเอกเดชาสมศาสตร์ครับนายกรัฐมนตรีเตรียมขยายผลเพิ่มหลังจับกุมอดีตปลัดอำเภอเชียงดาวออกใบชมพูให้หมิงเฉินซันย้ำรัฐบาลไม่มีประนีประนอมใช้กลไกปปง.สอบเส้นเงินเจ้าหน้าที่รัฐสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ

0: ดาชี
1: เขาตังเขาตังดูดิเปิดถุงมัมชอยทีไรมาอ้อนกันตลอดเลยเนี่ย
2: ก็มัมชอยหอมฟุ้งขนาดเนี้ยจะไม่มาได้ไงล่ะเฟิร์ส
1: เพราะสัตวแพทย์ด้านโภชนาการเฉพาะทางเนี่ยเป็นคนคิดค้นสูตรแน่เลย
2: ใช่แถมเป็น holistic fresh meat ที่แยกสูตรไก่กับปลาและแยกตามช่วงวัยด้วยนะจะได้ดูแลกันไปนานๆเลย
1: ดูแลดีขนาดนี้เนี่ยมาดูแลเฟิร์สบ้างได้ปะ
3: เพราะรักที่ดีมีทางเลือกเสมอ
1: มัมชอยมัมเลือก
2: เมียวเลิฟ
4: แสงแดดแสงหน้าจอแสงไฟแผ่นพร้อมหัวทุกแสงด้วยเจลกันแดดทานตะวันจุฬาเฮิร์บ
5: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยให้สัมภาษณ์ถึงกรณีมีการจับกุมอดีตปลัดอำเภอเชียงดาวจังหวัดเชียงใหม่ที่ทุจริตออกใบชมพูให้กับนายหมิงเฉินซันผู้ต้องหาชาวจีนที่ถูกจับกุมจากการมีอาวุธสงครามและระเบิดแรงสูงว่าจะมีการขยายผลต่อไปเรื่อยๆเพราะเป็นขบวนการที่ใหญ่มากซึ่งนายอำเภอที่อยู่ในพื้นที่ก็ถูกคำสั่งให้ออกจากพื้นที่ไปก่อนแล้วหากเรื่องนี้ไปถึงใครก็ต้องโดนหมดฉะนั้นตอนนี้ขอให้ประชาชนมั่นใจได้เลยว่ารัฐบาลไม่เล่นเรื่องนี้จะมาขอเคลียร์ไม่ได้ไม่ว่าจะเป็นเรื่องบุกรุกที่เรื่องยาเสพติดเรื่องบ่อนการพนันการกระทำความผิดใดๆทั้งการฟอกเงินสแกมเมอร์ซึ่งตนก็ได้แสดงให้เห็นเป็นที่ประจักษ์ชัดว่ารัฐบาลชุดนี้เราไม่มีการประนีประนอมและไม่เป็นมิตรกับผู้ที่กระทำความผิดส่วนที่อธิบดีกรมการปกครองใช้กลไกของสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินหรือปปง.ในการตรวจสอบเส้นทางการเงินของนายอำเภอและตำรวจในพื้นที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีและจังหวัดภูเก็ตที่อาจมีส่วนเกี่ยวข้องกับที่ดินสาธารณะนั้นนายกรัฐมนตรีกล่าวว่าถือเป็นการแสดงความตั้งใจให้เห็นว่าเราเอาจริงไม่ใช่แค่การลงพื้นที่ไปดูและตัดตอนกันไปแต่การตั้งคณะกรรมการสอบสวนในอำเภอหรือหากจะมีตำแหน่งที่เหนือกว่านั้นขึ้นไปอีกหากพบว่ามีส่วนเกี่ยวข้องก็ต้องดำเนินการทั้งหมดใครไม่ได้กระทำความผิดก็ไม่ต้องไปกังวลแต่ตามหลักการต้องตั้งคณะกรรมการสอบสวนไว้ก่อนเพื่อให้ทุกฝ่ายมีความมั่นใจว่ากระบวนการยุติธรรมไม่มีการยกเว้นใครทั้งสิ้นปิดท้ายข่าวในช่วงนี้กับพยากรณ์อากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาครับบริเวณประเทศไทยมีฝนเพิ่มขึ้นและมีฝนตกหนักบางแห่งโดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่บริเวณภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือเนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยจะมีกำลังแรงขึ้นขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนฟ้าคะนองรวมทั้งฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มอีกทั้งควรดูแลรักษาสุขภาพในช่วงที่สภาพอากาศเปลี่ยนแปลงไปด้วยสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนมีกำลังค่อนข้างแรงโดยทะเลอันดามันตอนบนมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างและอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือในบริเวณดังกล่าวเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองส่วนเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนควรงดออกจากฝั่งพยากรณ์อากาศในส่วนของรายภาคภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองระดับ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักหลายพื้นที่โดยมีฝนตกหนักมากบางแห่งภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองระดับ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักหลายพื้นที่โดยมีฝนตกหนักมากบางแห่งภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองระดับ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองระดับ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรภาคใต้ทั้ง2ฝั่งมีฝนฟ้าคะนองระดับ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองระดับ60ของพื้นที่ทั้งหมดคือข่าวจากทีมข่าวกองทัพเรือในช่วงนี้เสียงจากทหารเรือวิทยุเพื่อความมั่นคงของชาติทางทะเลแล้วกลับมารับฟังข่าวได้อีกครั้งในต้นชั่วโมงหน้าครับ

Megahertz มัน Forward Extra ผลิตรายการโดยกองทัพเรือและบริษัทมหาเสียงจำกัด Listen to Mun Forward Extra Everywhere you are FM 88 Online MunForward.com Mun Forward Extra Music non-stop On weekends

0: Fun Forward Extra Smart Money
1: เทรนด์การใช้เงินแบบโอ้อวดคืออะไรครับคุณเคยไหมครับกับการซื้อของแพงๆหรือพวกกระเป๋าแบรนด์เนมเพียงเพราะกลัวเพื่อนร่วมงานจะมองว่าเราไม่ปังในทางเศรษฐศาสตร์เรียกว่าการบริโภคเพื่อโอ้อวดครับงานวิจัยจาก Journal of Consumer Research นะครับเขาบอกว่าคนเรามีแนวโน้มจะใช้จ่ายฟุ่มเฟือยมากขึ้นครับเมื่อรู้ว่าสถานะทางสังคมกำลังถูกสั่นคลอนครับวิธีการแก้ปัญหานี้นะครับคือต้องดึงสติครับการถามตัวเองหนักๆด้วยหลัก Cost per use ครับของชิ้นนี้ถ้าหารตามจำนวนครั้งที่ใช้จริงๆแล้วมันคุ้มค่าหรือเปล่าหรือแค่ซื้อมาเพื่อยอดไลค์เพียงแค่ครั้งเดียวลองเปลี่ยนจากการซื้อของอวดคนอื่นมาเป็นการซื้ออิสรภาพให้กับตัวเองดูนะครับแล้วคุณจะพบว่าความสุขที่แท้จริงไม่ต้องอวดใครก็เท่ได้ครับ
0: Man Forward Extra Smart Money

0: ช็ค Facebook หมูปิ้งเชียงใหม่สูตรโบราณ
1: การเดินทางของคุณกำลังจะเปลี่ยนไปพร้อมเดินทางสู่โลกอนาคตไปกับดีพอแสงชัยเชียงใหม
2: ่ใหม่ดีพอ S05 ดีไซน์ล้ำเหมือนขับยานอวกาศเทคโนโลยีจัดเต็ม BEV ไฟฟ้า 100% วิ่งไกล470กิโลเมตรชาร์จไว15นาที
1: หรือเลือกระบบ REEV วิ่งไกลกว่า 1,000 กิโลเมตรไม่มีสะดุดทุกจุดหมาย
2: เริ่มเพียง 799,000 บาทจองเลยที่เพจดีพอแสงชัยเชียงใหม่แยกรวมโชคยอดขายอันดับ1เชียงใหม่และ

0: ช็ค Facebook หมูปิ้งเชียงใหม่สูตรโบราณ
1: สร้างแบรนด์ยุคใหม่แค่มี AI ก็พอแล้วมา
0: ไม่ได้
2: ยอดขายที่ฝันกำไรก้อนโตจะฝากอนาคตทั้งหมดไว้กับ AI จริงๆหร
3: อเฮียคิดมาค่อยเก่งอะทันยังไงอะ
2: ไม่ต้องห่วงเฮียเราบรรจงคิดให้ที่นี่จ่ายเงินแล้วบรรจงคิดคิดให้คุ้มแน่นอนบรรจงคิดเราคือแบรนด์ Creative Consult เราวิเคราะห์วางกลยุทธ์ทุกกระบวนการบรรจงคิดให้ด้วยใจไม่ใช่ AI พร้อมเริ่มธุรกิจทันทีบรรจงคิดพลิกเกมธุรกิจด้วยความคิดสร้างสรรค์ Facebook บรรจงคิด
1: AI ก็คือ AI

0: ังตาลโทร0910787777
1: ครับถ้าเป็นโฆษณาขายโซดาซ่าซ่าแบบเนี้ยก็คงดีหรือซ่าแบบนักเลงอันนี้ก็ว่าใจกันไปแต่ถ้าจะฟังเพลงในวิทยุก็ไม่ควรจะซ่าป่ะบางอย่างไม่จำเป็นต้องซ่าก็ไม่ต้องซ่าฟังออนไลน์ที่ live.manforwardextra.com เสียงชัดไม่มีซ่า

0: ัญญาณต่อไปนี้เป็นเวลา10นาฬิกา0นาที0วินาที
1: เสียงจากทหารเรือวิทยุเพื่อการรายงานข่าวอากาศและเทียบเวลามาตรฐาน
2: ช่วงนี้มาติดตามรับฟัง

0: ลงทุนที่จะมีการย้ายฐานการผลิตมาและไม่ใช่แค่ฐานการผลิตเท่านั้นแต่จะย้ายซัพพลายเชนหรือห่วงโซ่อุปทานมาด้วยรวมทั้งคนที่อยากย้ายฐานการผลิตมาในอาเซียนเช่นกันโดยทุกคนยืนยันวิกฤตพลังงานโลกเป็นโอกาสสำหรับประเทศไทยแต่ประเทศไทยจะอยู่เฉยไม่ได้ต้องเร่งคว้าโอกาสนี้ไว้โดยมีข้อเสนอหลัก4เรื่องได้แก่1การลงทุนในทรัพยากรน้ำและพลังงานสะอาดต้องเร่งลงทุนในเรื่องน้ำซึ่งเป็นเรื่องสำคัญต่อภาคการเกษตรที่เราเป็นฐานการผลิตอาหารโดยปีนี้มีคำเตือนเรื่องซูเปอร์เอลนีโญจึงต้องเร่งลงทุนช่วงปลายปีนอกจากนี้ต้องลงทุนในพลังงานสะอาดให้ชัดเจนทางโซล่าเซลล์และระบบสายส่งไฟฟ้าสมาร์ทกริดที่ต้องทำให้ทันสมัยรองรับพลังงานสะอาดโดยรัฐต้องเร่งลงทุน 2. การลงทุนในคนและเทคโนโลยีเนื่องจากเทคโนโลยี AI พัฒนาไปไกลมากไทยต้องต่อยอดจาก Data Center ไปสู่ Cloud Service และการพัฒนา AI เพื่อ นำมาใช้พัฒนาคนไทยให้มีทักษะดีขึ้นโดยเน้นนำเรื่องดิจิทัลและ AI มาช่วยพัฒนาคน 3. การหาแหล่งเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจใหม่เน้นอุตสาหกรรมที่ไทยมีจุดแข็งเช่นการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพและอุตสาหกรรมใหม่เช่นดิจิทัลและ AI รวมถึงการต่อยอดจาก Data Center ไปสู่ Semiconductor ซึ่งเป็นฐานการผลิต AI ที่สำคัญนอกจากนี้ยังมีเรื่องเกษตรสมัยใหม่และข้อเสนอที่จะทำให้ไทยเป็นฮับด้านการเงินโดยภาคธนาคารเสนอให้มีการควบรวมกิจการเพื่อให้ธุรกิจแข็งแกร่งและใหญ่พอที่จะเป็นศูนย์กลางของภูมิภาคได้และ 4. การปลดล็อกอุปสรรคและกฎระเบียบต่างๆจากภาครัฐโดยเฉพาะปัญหาด้านการบริหารจัดการที่ดินและใบอนุญาตต่างๆที่ใช้เวลานานบางกรณีใช้เวลาขออนุญาตเป็น10ปีทางที่เป็นที่ดินลำรางสาธารณะที่ไม่ได้ใช้งานแล้วปิดท้ายกันที่ SOS อันเลยครับ
1: กระทรวงยุติธรรมเตือนประชาชนถึงโทษของการสร้างหรือแชร์ข่าวปลอมที่กระทบความมั่นคงของประเทศโดยระบุว่าการนำข้อมูลอันเป็นเท็จเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์จนก่อให้เกิดความเสียหายต่อความมั่นคงความปลอดภัยสาธารณะความมั่นคงทางเศรษฐกิจโครงสร้างพื้นฐานของประเทศหรือทำให้ประชาชนตื่นตระหนกเข้าข่ายความผิดตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์พ.ศ. 2550 มาตรา 14 มีโทษจำคุกไม่เกิน 5 ปีปรับไม่เกิน 100,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับกระทรวงยุติธรรมย้ำให้ประชาชนตรวจสอบข้อเท็จจริงก่อนแชร์ไม่เผยแพร่ข้อมูลที่ยังไม่ยืนยันเพื่อป้องกันการกระทำผิดกฎหมายโดยไม่ตั้งใจและทั้งหมดคือ SOS Alert จากทีมข่าวกองทัพเรือในช่วงนี้เสียงจากทหารเรือวิทยุเพื่อความมั่นคงของชาติทางทะเล

0: Mum Forward Extra Happy Family Time
1: โดยหมอดาวแพทย์หญิงชัดดาวจางวังกรนอนกรนเสียงดังอันตรายหรือไม่แล้วต้องแก้ไขอย่างไรการนอนกรนไม่ใช่แค่เรื่องของเสียงรบกวนแต่เป็นสัญญาณเตือนเรื่องสุขภาพโดยเฉพาะหากกรนดังสะดุ้งตื่นหายใจสะดุดหรือรู้สึกง่วงมากในตอนกลางวันและต้องใช้วิธีอาศัยการดื่มเครื่องดื่มที่มีคาเฟอีนอย่างชากาแฟหรือต้องกินขนมหวานเพื่อให้คลายง่วงตลอดนั้นแสดงให้เห็นว่าอาจสัมพันธ์กับภาวะหยุดหายใจขณะนอนหลับหรือ obstructive sleep apnea ซึ่งเพิ่มความเสี่ยงต่อโรคหัวใจความดันโลหิตสูงโรคอ้วนและสมองเสื่อมในอนาคตได้แนวทางการแก้ไขในเบื้องต้นได้แก่การควบคุมน้ำหนักและการพยายามลดน้ำหนักหลีกเลี่ยงการดื่มแอลกอฮอล์คาเฟอีนก่อนนอนปรับท่าเป็นนอนตะแคงและดูแลสุขภาพทางเดินหายใจหากอาการยังคงอยู่ควรพบแพทย์เพื่อรับการตรวจวินิจฉัยอย่างละเอียดจำไว้ว่าการนอนที่มีคุณภาพคือรากฐานของสุขภาพที่ดีทั้งกายและใจค่ะ
0: Mum Forward Extra Happy Family Time
1: โดยหมอดาวแพทย์หญิงชัดดาวจางวังกร

Wintree City Resort เราพร้อมให้บริการค่ะWintree City Resort ใจกลางเชียงใหม่เดินทางสะดวกใกล้นิมานเพียง5นาทีตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์ห้องพักพร้อมบุฟเฟ่อาหารเช้าเครื่องนอนนุ่มสบายสิ่งอำนวยความสะดวกครบครันจองวันนี้รับของแถมฟรีจัดงานแต่งวันเกิดเกษียณประชุมสัมมนาพร้อมจอ LED คมชัดพิเศษส่วนลดห้องพักเมื่อจัดงานที่นี่คลิกเลย Facebook Wintree City Resort เชียงใหม่มาเที่ยวเชียง

0: Facebook เฮือนอุ้ยผัด
1: นกบวงนกเป็นนกบวงนกนกบวงนกเป็นนกอะไรบวกเป็นนกอะไรก็ไม่ไหวเชื้อโรคทั้งนั้นนกมาต้องให้เชียงใหม่ไล่นกช่วยไม่ว่าจะที่ไหนๆก็ติดตั้งตะข่ายกันนกฮะหรือน้ำสเตนเลสไล่นกอะหรือเจลไล่นกก็ได้แค่นี้นกก็ไม่มากวนใจแล้วที่สำคัญไม่ดูรกสายตาบ้านยังสวยเหมือนเดิมสำรวจหน้า งานให้ฟรีท้าพิสูจน์ปลอดนกปลอดภัยไว้ใจเชียงใหม่ไล่นกคลิกเลย Facebook เชียงใหม่ไล่นก

0: อยากปรับรูปหน้าทำสวยที่ไหนดีอยากเป๊ะปังกลัวพังกว่าเดิม
1: ต้องที่ดร.น้ำหวานคลินิกคนรู้จักไปทำเยอะมากทีมแพทย์มากประสบการณ์ใส่ใจละเอียดทุกเคสทั้งฟิลเลอร์ร้อยไหมโบท็อกซ์เลเซอร์ดูแลรูปร่างผิวพรรณ
2: ดร.น้ำหวานคลินิกขอบคุณทุกความไว้วางใจแนะนำบอกต่อทำให้เราเติบโตอย่างมั่นคงการันตีรางวัลระดับประเทศ902สาขาเชียงใหม่และขอนแก่นด้วยคุณภาพและบริการที่ทำให้คุณประทับใจ Facebook ดร.น้ำหวานคลินิก

0: จากกองทัพเรือสักครู่หรือฟัง Mun Forward Extra กันต่อทั้งออนไลน์คลิกที่ live.munforwardextra.com
1: สัญญาณต่อไปนี้เป็นเวลา11:00 น.
2: เสียงจากทหารเรือวิทยุเพื่อการรายงานข่าวอากาศและเทียบเวลามาตรฐาน
3: ช่วงนี้มาติดตามรับฟังข่าวต้นชั่วโมงเวลา11:00 น.จากทีมข่าวกองทัพเรือโดยพันจ่าเอกสราวุธกลอนขอนบุรีครับราคาน้ำมันวันนี้ทรงตัวดีเซลธรรมดา41.45 บาทเบนซิน95ปตท. 53.64 บาทส่วนเชลวีพาวเวอร์แก๊สโซฮอล์95และวีพาวเวอร์ดีเซลราคาเท่ากัน49.84 บาทต่อลิตรด้านสภาวะราคาทองคำเช้าวันนี้ครับเปิดตลาดราคาทองคำปรับลดลง100บาทโดยทองรูปพรรณขายออกบาทละ 71,200 บาทอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
4: ช่วยพัดกริ่ง

สำนักงานนโยบายและแผนพลังงานหรือสนพ.รายงานราคาน้ำมันขายปลีกในพื้นที่กรุงเทพมหานครประจำวันที่16พฤษภาคม2569เวลา 5:00 น.จาก4สถานีบริการน้ำมันหลักได้แก่ปตท.บางจาก PTและเชลล์โดยราคาน้ำมันแก๊สโซฮอล์95ปตท.จำหน่ายอยู่ที่ลิตรละ44บาท5สตางค์แก๊สโซฮอล์91ราคา43บาท68สตางค์ส่วน E20 อยู่ที่ลิตรละ37บาท5สตางค์และ E85 ราคา32บาท99สตางค์ด้านน้ำมันดีเซลหมุนเร็วธรรมดาราคาอยู่ที่ลิตรละ41บาท45สตางค์เท่ากันทั้ง4สถานีบริการขณะที่เบนซิน95ปตท.อยู่ที่ลิตรละ53บาท64สตางค์และของ PT อยู่ที่ลิตรละ54บาท14สตางค์ส่วน Shell V Power

เปิดตลาดราคาทองคำปรับลดลง100บาทโดยทองรูปพรรณขายออกบาทละ 71,200 บาทสมาคมค้าทองคำประกาศราคาซื้อขายทองประจำวันเสาร์ที่16พฤษภาคม2569ครั้งที่1เมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาโดยเปิดตลาดราคาทองคำแท่งรับซื้อบาทละ 72,200 บาทขายออกบาทละ 74,400 บาทส่วนทองรูปพรรณรับซื้อบาทละ 68,796 บาท8สตางค์ขายออกบาทละ 71,200 บาททั้งนี้ราคาทองคำปรับลดลง100บาทเมื่อเทียบกับราคาปิดตลาดวันนี้ปิดท้ายข่าวช่วงนี้กันที่พยากรณ์อากาศเพื่อการเดินเรือจากกรมอุตุนิยมวิทยาครับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้พัดปกคลุมทะเลอันดามันภาคใต้และอ่าวไทยมีกำลังแรงขึ้นทำให้บริเวณดังกล่าวมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนมีกำลังค่อนข้างแรงโดยทะเลอันดามันตอนบนมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างที่อ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือในบริเวณดังกล่าวเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองไว้ด้วยส่วนเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนควรงดออกจากฝั่งไว้ด้วยพยากรณ์อากาศสำหรับเรือในทะเลเรือในราชนาวีได้จะทำการประมงโดยเอาทั้งสองฝั่งมีฝนฟ้าคะนองและ60ของพื้นที่กับมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 8-16 นอตทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรทะเลอันดามันและช่องแคบมะละกามีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่กับมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 11-22 นอตทะเลมีคลื่นสูง 2-3 เมตรส่วนปลายแหลมยวนมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่กับมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 8-18 นอตทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรและทั้งหมดคือข่าวจากทีมข่าวกองทัพเรือในช่วงนี้เสียงจากทหารเรือวิทยุเพื่อความมั่นคงของชาติทางทะเลอีก1ชั่วโมงข้างหน้ายังมีข่าวติดตามครับ

Munn, Forward Extra. 88.

0: มัน forward extra well being ใช้ชีวิตแบบไม่พร่องมันกับหญิงไรวิน
1: ยุคสงครามข้าวยากหมากแพงขึ้นทุกอย่างแต่เงินเดือนเท่าเดิมเอาตัวรอดยังไงดีล่ะเนี่ยวันนี้มีวิธีมาแนะนำนะคะข้อแรกเลยค่ะต้องแยกของจำเป็นกับของที่อยากได้ก่อนจ่ายทุกครั้งถามตัวเองก่อนว่าจำเป็นจริงไหมเรื่องนี้จะช่วยให้เราตัดรายจ่ายฟุ่มเฟือยได้เยอะเลยค่ะ 2. ตั้งงบรายสัปดาห์แบ่งเงินเป็นก้อนเล็กๆใช้ทีละอาทิตย์ไปจะคุ้มง่ายกว่าใช้ทีเดียวทั้งเดือนค่ะ 3. ลดคาเฟ่ลดเดลิเวอรี่ทำอาหารกินเองบ้างประหยัดได้วันละเป็นร้อยเลยนะคะและ 4. หัดใช้โปรโมชั่นให้เป็นค่ะส่วนลดคูปองจากแอปต่างๆถ้าใช้ถูกจังหวะก็ประหยัดได้เยอะข้อ 5. ตัดรายจ่ายแฝงค่ะเช่นพวก subscription ที่ไม่จำเป็นออกนะคะค่าใช้จ่ายเล็กๆน้อยๆบางทีถ้าเราตัดออกเยอะๆมันก็ช่วยประหยัดได้ค่ะสรุปว่าไม่จำเป็นจะต้องประหยัดทุกอย่างแค่ฉลาดใช้เงินให้มากขึ้นแค่นี้ก็เอาตัวรอดได้แล้วค่ะ
0: มัน forward extra well beingใช้ชีวิตแบบไม่พร่องมันกับหญิงไรวิน

0: ของลูกน้อยคุณรู้สึกยังไงนั่นคือความรู้สึกประทับใจความรู้สึกมั่นใจใช่ไหมที่ดร.จุนคลินิกเราใส่ใจตั้งแต่ก้าวแรกเพราะคุณจะได้พบแพทย์วิชาชีพตั้งแต่วันแรกอุ่นใจว่าปัญหาสิวผิวหน้าจะได้รับการรักษาจากแพทย์โดยดูแลสิวด้วยโปรแกรมอวิเคลียร์ที่ไม่ต้องกินยาและทายา
1: ไม่เชื่อหมอแล้วจะเชื่อใครติดต่อมาหาหมอจุนนะครับอุ่นใจได้ตั้งแต่ก้าวแรกพบแพทย์ตัวจริงที่ดร.จุนคลินิก Facebook ดร.

0: หมอคิมครับทำไมพออายุเยอะขึ้นหน้ามันดูตอบดูลึกขึ้นเรื่อยๆล่ะครับ
1: เป็นเรื่องปกติของโครงสร้างตามวัยครับเพราะร่างกายของเราจะมีการยุบตัวของชั้นไขมันและกระดูกสารเติมเต็มจึงถูกนำมาเพื่อใช้ประคองโครงสร้างเหล่านั้นให้เข้าที่ขึ้นครับแต่หมออยากฝากไว้ครับว่าการเลือกใช้สารที่ได้รับมาตรฐานและถูกต้องตามหลักการแพทย์คือหัวใจสำคัญที่จะช่วยให้ผลลัพธ์ออกมาดูดีและปลอดภัยต่อร่างกายของเราในระยะยาวนะครับความรู้สุขภาพดีๆโดยหมอคิมนายแพทย์พงพันธ์สิรินภาพันธ์
2: The

0: เนี่ยน้องอ้ายขอถามเรื่องฐานรากกำเตอปวดหัวขนาดเทฐานแพรกับใจเข็มปูนไปแล้วงานบ่เสร็จซะเตื้อ
1: ได้ค่ะบริษัทเข็มเหล็กชิงใหม่จำกัดช่วยคุณได้ใช้ฐานรากเข็มเหล็กสิรับน้ำหนักงานก่อสร้างได้ทุกชนิดฐานรากบ้านป้ายโฆษณาเสาไฟต่อเติมเราทำได้ฐานรากโรงจอดรถโกดังเสริมซุดชุดคำยันต้นไม้เราทำได้เข้าได้ทุกพื้นที่ตอบโจทย์ทุกการก่อสร้างเข็มเหล็กเชียงใหม่โทร0956789494

0: ลือกแบบบ้านนะร่วมสร้างบนที่ดินที่คุณพอใจในราคาที่คุณจ่ายได้คลิก qdhouseproperty.com
1: ฟังรายการจากกองทัพเรือสักครู่หรือฟังมัน forward extra กันต่อทั้งออนไลน์คลิกที่ live.manforwardextra.com

60 MHz มัน Forward Extra ผลิตรายการโดยกองทัพเรือและบริษัทมหาเสียงจำกัด Listen to Mun Forward Extra Everywhere you are FM 88 Online munforward.com ล้านนานาวีคอนเน็กร่วมผลิตรายการโดยกองทัพเรือและมัน Forward Extra

Paradise นะครับ DJ Snake featuring กับ Bipolar Sunshine นั่นเองนะครับที่มัน Forward Extra FM 88ในวันเสาร์16พฤษภาคมนะครับวันนี้เป็นวันเสี่ยงโชคของใครหลายๆคนด้วยใช่ไหมมีเลขเด็ดหรือยังครับเนี่ยขอให้ทุกคนโชคดีนะครับหลัง4โมงเย็นเฮงๆปังๆกันเลยเนาะแต่คำว่ากันว่าไม่เลือกงานไม่ยากจนครับอันนี้มีงานมาบอกเขาบอกตอนนี้เนี่ยแนะนำเลยนะครับเห็ดถอบต้นฤดูเขาบอกว่าฝนตกลงมาอย่างต่อเนื่องนะครับส่งผลให้มีเห็ดถอบเห็ดเพาะในบางพื้นที่ทยอยผุดขึ้นมาตอนนี้เขาบอกว่าไอ้เจ้าเห็ดเพาะเห็ดถอบเนี่ยราคาพุ่งกิโลแล้วประมาณ 7-800 บาทเลยทีเดียวก็สามารถจะไปลงพื้นที่ตามหาได้ใช่ไหมนี่แหละอย่างที่เขาบอกนะครับไม่เลือกงานไม่ยากจนนี่ของจริงเลยนะครับแข่งเขาเรียกว่าแข่งอะไรก็แข่งได้นะฮะแต่ว่าแข่งความขยันเนี่ยถ้าเรามีมันอยู่เนี่ยไม่อดตายแน่นอนเนาะ

0: ชั่วโมงหน้าเดี๋ยวฟังเพลงกันต่อด้วยนะครับกับ Man Forward Extra คลิกฟังออนไลน์ได้ live.manforwardextra.com นะครับเจฝากเพลงเหล่านี้ไว้ Level Judging นะครับ Dua Lipa featuring กับ Double The Baby นั่นเองนะฮะโอ้ยกับลืมชื่อเขาริกซิดอลนะครับงานจาก Bruno Mars Baby Rexha นะครับกับ New Religion ด้วยฟังเพลง Happy กันต่อไปกับวันหยุดนะครับที่มัน Forward Extra FM 88ครับ
1: ล้านานาวี Connect ร่วมผลิตรายการโดยกองทัพเรือและมัน Forward Extra
2: Stay with us and we'll be right back with more hitsMonth Forward Extra. ATX.

ใหม่ Geco 7 SSS PSEV รถยนต์ปลั๊กอินไฮบริดชาร์จ1ครั้งบวกน้ำมัน1ถังขับได้ไกลกว่า 1,300 กิโลเมตรทดลองขับจองรับรถได้ทันทีที่โชว์รูม Omoda and Geco Ridge เชียงใหม่โทร053 242 88

0: เด็กตัวเล็กโตช้าสูงไม่ทันเพื่อนอาจส่งผลต่อพัฒนาการทั้งทางร่างกายและจิตใจอาจเสียโอกาสทางอาชีพที่ใฝ่ฝันศูนย์ส่งเสริมความสูงเด็กโรงพยาบาลเชียงใหม่รามเราพร้อมดูแลลูกของคุณด้วยทีมผู้ชำนาญการด้านความสูงและส่งเสริมความสูงของลูกคุณให้เต็มศักยภาพ
1: Yay!
0: โทรเลย052-004-699ศูนย์ส่งเสริมความสูงเด็กโรงพยาบาลเชียงใหม่ราม

0: ่อไปนี้เป็นเวลา 13:00 น.
1: เสียงจากทหารเรือวิทยุเพื่อการรายงานข่าวอากาศและเทียบเวลามาตรฐาน
2: ช่วงนี้รับฟังข่าวต้นชั่วโมงเวลา 13:00 น.จากทีมข่าวกองทัพเรือโดยกระผมพันจ่าเอกเดชาสมศาสตร์ครับรัฐบาลร่วมกับภาคเอกชนพลิกวิกฤตพลังงานเป็นโอกาสเศรษฐกิจดันลงทุนโครงสร้างพื้นฐาน AI พลังงานสะอาดพร้อมตั้งกรอเร่งแก้ปัญหาเศรษฐกิจยกระดับไทยสู่ศูนย์กลางอาเซียนอีกครั้งสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
3: ดื่มเย็นก็เสียวทานร้อนก็เสียวบางทีอยู่เฉยๆก็ยังเสียว
4: เสียวอะไรหรอครับ
3: เสียวฟันค่ะแต่ยาสีฟันลดการเสียวฟันเท่าที่เคยเจออ่ะแพงจังเลยค่ะ
4: งั้นผมแนะนำยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันที่ราคาไม่แพงเลยครับยังขนาด70 กรัม120 บาทใช้ได้นานเกือบ6 เดือนตกวันละไม่ถึงบาทเพราะใช้แค่นิดเดียวลดเสียวฟันอย่างได้ผลในราคาที่แสนประหยัดด้วยยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันสิครับ
3: โหดีจังเลยค่ะ
5: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
6: ขุมพลังแห่งอนาคตที่ให้คุณสัมผัสได้ตั้งแต่สตาร์ทใหม่แบตเตอรี่เกรดพรีเมียม3รุ่นจาก iShield แบตเตอรี่ SMF รุ่น Endurance Pro แบตเตอรี่ EFB รุ่น Endurance Pro Plus และแบตเตอรี่ AGM รุ่น Supreme X เพื่อนร่วมทางที่เพิ่มสมรรถนะการสตาร์ทให้เหนือไปอีกขั้นด้วยเทคโนโลยีขั้นสูงที่เน้นความปลอดภัยและอายุการใช้งานที่ยาวนานให้รถของคุณพร้อมพุ่งทะยานอย่างเต็มพลังแบตเตอรี่ iShield ขุมพลังใหม่มั่นใจทุกเส้นทาง
7: ยาครีมสมุนไพรตราทับทิมแก้วด้วย3หัวลูกกลิ้งปวดเมื่อยตรงไหนนวดตรงนั้น
2: นายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังแถลงภายหลังกิจกรรมผู้ประกอบการพูดรัฐบาลฟังที่นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยนำคณะรัฐมนตรีหารือกับภาคเอกชนเรื่องแนวทางการพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันทางเศรษฐกิจของประเทศโดยนายเอกนิติกล่าวว่ารัฐบาลได้รับฟังความคิดเห็นจากเอกชนที่เป็นประโยชน์อย่างมากซึ่งภาคเอกชนมองว่าวิกฤตพลังงานและวิกฤตในตะวันออกกลางครั้งนี้เป็นจังหวะของประเทศไทยที่เราจะต้องเปลี่ยนให้เป็นโอกาสพร้อมเสนอแนวทาง4เรื่องหลักให้รัฐบาลพิจารณาดำเนินการต่อไปนอกจากนี้ภาคเอกชนยังชื่นชมโครงการ BOI Fast Track ที่ช่วยปลดล็อกกติกาทำให้การลงทุนขับเคลื่อนได้เร็วขึ้นส่งผลให้การลงทุนเริ่มกลับมาเข้มแข็งตั้งแต่ไตรมาส4ปีที่แล้วต่อเนื่องถึงไตรมาส1ปีนี้พร้อมเสนอให้รัฐบาลตั้งศูนย์ปราบปรามคอร์รัปชันอย่างจริงจังด้วยนายเอกนิติยังเปิดเผยด้วยว่าการขับเคลื่อนต่างๆให้เป็นรูปธรรมนายกรัฐมนตรีจะตั้งคณะกรรมการร่วมกับภาครัฐและเอกชนเพื่อแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจโดยนำเนื้อหาที่หารือกันมาขับเคลื่อนให้เป็นรูปธรรมเพื่อยกระดับประเทศไทยให้กลับมาเป็นจุดแข็งในอาเซียนอีกครั้งขณะที่ความกังวลเรื่องค่าครองชีพหลายฝ่ายเป็นห่วงเรื่องเงินเฟ้อและค่าครองชีพที่กระทบกลุ่มฐานรากและ SME รัฐบาลจึงต้องดูแลให้ผลประโยชน์จากการลงทุนใหญ่ตกสู่ SME และคนไทยรวมถึงกระจายความเจริญไปสู่ภูมิภาคสำหรับความพร้อมด้านงบประมาณนายเอกนิติระบุว่าหัวใจสำคัญคือเอกชนพร้อมร่วมลงทุนรัฐบาลจะเป็นผู้ปรับกฎกติกาและอำนวยความสะดวกให้เกิดการลงทุนได้ง่ายขึ้นโดยในการหารือไม่ได้มีการพูดถึงโครงการแลนบริดจ์แต่มีการพูดถึงการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานซึ่งการพัฒนาท่าเรือระนองที่มีอยู่แล้วมีความจำเป็นและการเชื่อมต่อเส้นทางรถไฟช่วงชุมพรระนองเพื่อเพิ่มศักยภาพการขนส่งทางทะเลฝั่งอันดามันต่อกันที่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคแนะนำประชาชนติดโซลาร์รูฟท็อป

0: ไฟฟ้าอุปกรณ์ป้องกันไฟฟ้าและโครงสร้างยึดแผงรวมถึงควรติดตั้งโดยผู้เชี่ยวชาญที่มีเอกสารรับรองแบบระบบไฟฟ้าเอกสารรับรองผลิตภัณฑ์และดำเนินการขอเชื่อมต่อกับระบบไฟฟ้าของ PEA อย่างถูกต้องตามขั้นตอนปิดท้ายกันที่ SOS Alert ครับ
1: กรมสรรพากรเตือนประชาชนระวังอีเมลปลอมแอบอ้างเป็นกรมสรรพากรหลอกให้กดลิงก์ยืนยันสิทธิ์รับเงินคืนภาษีโดยกรมสรรพากรขอย้ำว่าไม่มีนโยบายส่งอีเมลให้กดลิงก์หรือกรอกข้อมูลส่วนตัวใดๆหากได้รับอีเมลในลักษณะดังกล่าวขออย่าหลงเชื่ออย่ากดลิงก์อย่ากรอกข้อมูลสำคัญและให้ลบทิ้งทันทีเพื่อป้องกันความเสียหายจากมิจฉาชีพและทั้งหมดคือ SOS Alert จากทีมข่าวกองทัพเรือในช่วงนี้เสียงจากทหารเรือวิทยุเพื่อความมั่นคงของชาติทางทะเล

0: Japan Forward Extra Smart Money เทรนด์ใหม่มาแรงครับกับคำว่า Medical Inflation มันคืออะไรล่ะครับMedical Inflation เป็นเหตุผลที่จะต้องมีประกันสุขภาพครับหลายคนมองว่าประกันสุขภาพนี่เป็นรายจ่ายทิ้งเปล่านะครับแต่รู้ไหมครับว่าในปี69ค่ารักษาพยาบาลไม่ได้เพิ่มขึ้นเท่าเงินเฟ้อทั่วไปนะครับข้อมูลจาก Mercer March Benefit เขาบอกว่า Medical Inflation หรือว่าเงินเฟ้อค่ารักษาพยาบาลทั่วโลกตอนนี้สูงเฉลี่ย 7-10% ต่อปีแล้วนะครับซึ่งสูงกว่าอัตราเงินเฟ้อถึง3เท่าด้วยกันหมายความว่ายังไงครับเงินเก็บที่คุณสะสมมาทั้งปีมันอาจจะปลิวหายไปกับการนอนโรงพยาบาลเพียงแค่ไม่กี่คืนเท่านั้นเองฉะนั้นการมีประกันสุขภาพที่มีสวัสดิการแบบเหมาจ่ายไม่ใช่การจ่ายทิ้งแต่มันคือการ transfer risk ครับหรือการโอนความเสี่ยงไปให้กับบริษัทประกันเพื่อปกป้องเงินเก็บในพอร์ตลงทุนของคุณให้ปลอดภัยที่สุดครับดังนั้นถึงแม้ว่าจะมีเงื่อนไขประกันที่มากขึ้นเยอะแยะมากมายและก็มีความซับซ้อนมากขึ้นแต่อย่างไรก็ตามประกันสุขภาพยังถือเป็นสิ่งจำเป็นและถือเป็นการลงทุนในสุขภาพของตัวเองด้วยนะครับ
1: Man Forward Extra Smart Money

0: มาที่ Facebook The Farm Garden
1: ครับถ้าเป็นโฆษณาขายโซดาซ่าซ่าแบบเนี้ยก็คงดีหรือซ่าแบบนักเลงอันนี้ก็วัดใจกันไปแต่ถ้าจะฟังเพลงในวิทยุก็ไม่ควรจะซ่าป่ะบางอย่างไม่จำเป็นต้องซ่าก็ไม่ต้องซ่าฟังออนไลน์ที่ live.manforwardextra.com เสียงชัดไม่มีซ่า

music.

0: with us, and we'll be right back with more hits. Run Forward Extra.
1: กว่า44ปีหยกอินเตอร์เทรดเริ่มต้นจากโรงงานเบเกอรี่ด้วยความรักในสิ่งที่ทำวันนี้เราเติบโตเป็นผู้จำหน่ายวัตถุดิบอุปกรณ์เบเกอรี่และคาเฟ่ที่ผู้ประกอบการไว้วางใจเรายังคงไม่ลืมจุดเริ่มต้นและพร้อมสนับสนุนธุรกิจคุณด้วยวัตถุดิบดีที่สุดจากทั่วทุกมุมโลกให้คุณได้สร้างสรรค์เมนูที่ยอดเยี่ยมอย่างมืออาชีพหยกอินเตอร์เทรดที่เดียวครบตอบโจทย์ทุกความต้องการเพื่อผู้ประกอบการเบเกอรี่และคาเฟ่ส่งด่วนถึงที่โทร053-248-248
2: หมอคิมครับทำไมพออายุเยอะขึ้นหน้ามันดูตอบดูลึกขึ้นเรื่อยๆล่ะครับ
3: เป็นเรื่องปกติของโครงสร้างตามวัยครับเพราะร่างกายของเราจะมีการยุบตัวของชั้นไขมันและกระดูกสารเติมเต็มจึงถูกนำมาเพื่อใช้ประคองโครงสร้างเหล่านั้นให้เข้าที่ขึ้นครับแต่หมออยากฝากไว้ครับว่าการเลือกใช้สารที่ได้รับมาตรฐานและถูกต้องตามหลักการแพทย์คือหัวใจสำคัญที่จะช่วยให้ผลลัพธ์ออกมาดูดีและปลอดภัยต่อร่างกายของเราในระยะยาวนะครับความรู้สุขภาพดีๆโดยหมอคิมนายแพทย์พงพันธ์สิรินภาพันธ์

0: ดี๋ยวคนก็จำได้สปอตเพลงทำให้คนจำมันฟอร์เวิร์ดทำให้คนรู้จักผลิตสปอตเพลงและลงโฆษณากับมันทักแชทได้เลยพิมพ์ @mun2010 หรือโทร0924249996
1: ฟังรายการจากกองทัพเรือสักครู่หรือฟังมัน forward extra กันต่อทั้งออนไลน์คลิกที่ live.manforwardextra.com

0: ัญญาณต่อไปนี้เป็นเวลา14:00 น.
1: เสียงจากทหารเรือวิทยุเพื่อการรายงานข่าวอากาศและเทียบเวลามาตรฐาน
2: ช่วงนี้มาติดตามรับฟังข่าวต้นชั่วโมงเวลา14:00 น.จากทีมข่าวกองทัพเรือโดยพันจ่าเอกสราวุธกลอนคอนบุรีครับผู้บัญชาการทหารเรือตรวจเยี่ยมการฝึกกองทัพเรือประจำปี2569ในการฝึกดำเนินกลยุทธ์ด้วยกระสุนจริงณสนามฝึกยิงกองทัพเรือหมายเลข16บ้านจันเข็มอำเภอเขาคิจกูฏจังหวัดจันทบุรีอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
3: ผมแห้งผมเสียผมแตกปลายผมพังกลับมาปังได้ด้วยครีมไบโอซูเปอร์ทรีทเมนต์ครีมกล้าท้าให้ลองด้วยยอดขายกว่า300 ล้านซองผ่านซื้อได้ที่ร้านค้าชั้นนำทั่วประเทศ

0: ีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เบเน็ตทุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเด่นบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
1: จอมากรีนไบโอมีให้เลือกถึง5 สี 5สูตรทั้งทรีทเมนต์สูตรทรงสีน้ำเงินสีเขียวสีส้มทองสีชมพูและแชมพูสระผมทรงสีแดงโปรดระวังสินค้าลอกเลียนแบบของแท้ต้องกรีนไบโอเท่านั้น
2: เมื่อมีอาการท้องเสียใช้ Greater Carbon 2สีเทาอ่านคำเตือนในฉลากใช้ยา
3: ผู้บัญชาการทหารเรือตรวจเยี่ยมการฝึกกองทัพเรือประจำปี2569ในการฝึกดำเนินกลยุทธ์ด้วยกระสุนจริงณสนามฝึกกองทัพเรือหมายเลข16บ้านจันเข็มอำเภอเขาคิจกูฏจังหวัดจันทบุรีติดตามได้จากผู้สื่อข่าวมีรายงานครับ
4: พลเรือไพโรจน์เฟื่องจันทร์ผู้บัญชาการทหารเรือตรวจการฝึกกองทัพเรือประจำปี2569ในการฝึกดำเนินกลยุทธ์ด้วยกระสุนจริงณสนามฝึกกองทัพเรือหมายเลข16บ้านจันเข็มอำเภอเขาคิจกูฏจังหวัดจันทบุรีโดยมีพลเรือโทอภิชาติทรัพย์ประเสริฐผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการนาวิกโยธินพร้อมหัวหน้าหน่วยและกำลังพลที่เข้าร่วมการฝึกให้การต้อนรับสำหรับการฝึกในวันนี้จะทำการเข้าตียึดครองรักษาที่หมายและสถาปนาเส้นแนวหัวหาดพร้อมทั้งสนับสนุนการเข้าตีด้วยการยิงอาวุธสนับสนุนของหน่วยบัญชาการนาวิกโยธินและหน่วยบัญชาการต่อสู้อากาศยานและรักษาฟังรวมถึงร้องขอการโจมตีไฮวาลูทาร์เก็ตจากกองทัพอากาศซึ่งได้จำลองสถานการณ์และพื้นที่การฝึกมาที่สนามฝึกหมายเลข16เพื่อติดตามความพร้อมของกำลังพลยุทโธปกรณ์และขั้นตอนการปฏิบัติให้เป็นไปตามแผนการฝึกอย่างมีประสิทธิภาพและปลอดภัยรวมถึงเสริมสร้างขีดความสามารถในการปฏิบัติการร่วมและยกระดับความพร้อมให้สอดคล้องกับสถานการณ์จริงโดยการฝึกดังกล่าวมุ่งทดสอบความพร้อมรบทั้งองค์บุคคลองค์วัตถุและองค์ยุทธวิธีควบคู่กับการพัฒนาทักษะด้านการวางแผนและการดำเนินกลยุทธ์ทางทหารเพื่อให้กำลังพลสามารถปฏิบัติภารกิจได้อย่างแม่นยำรวดเร็วและพร้อมรบในทุกสภาพภูมิประเทศทันทีการฝึกกองทัพเรือประจำปีถือเป็นการฝึกที่มีความสำคัญสูงสุดของกองทัพเรือดำเนินการให้สอดคล้องกับนโยบายปีแห่งความพร้อมรบของกองทัพเรือภายใต้แนวคิดฝึกให้เสมือนรบจริงเมื่อรบจริงต้องชนะโดยมุ่งเน้นการฝึกวางแผนทางทหารการอำนวยการยุทธการบูรณาการกำลังรบทุกมิติการทดสอบความพร้อมรบของกำลังรบในทุกสาขาการปฏิบัติการเพื่อให้สามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติภารกิจจริงได้อย่างมีประสิทธิภาพพันจ่าเอกบุญเรืองเพ็งจันทร์ทีมข่าวกองทัพเรือสทศ.4จันทบุรีรายงาน
3: ปิดท้ายข่าวช่วงนี้กันที่กรมอุตุนิยมวิทยาประกาศเตือนฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยและคลื่นลมแรงบริเวณทะเลอันดามันฉบับที่7มีผลกระทบจนถึงวันที่18พฤษภาคม2569กรมอุตุนิยมวิทยาประกาศเตือนฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยและคลื่นลมแรงบริเวณทะเลอันดามันทำให้ประเทศไทยมีฝนเพิ่มขึ้นและมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งในบริเวณภาคเหนือภาคกลางภาคตะวันออกและภาคใต้ขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมาก

.th หรือโทรสอบถามได้ที่023994012-13ได้ตลอด24ชั่วโมงและทั้งหมดคือข่าวจากทีมข่าวกองทัพเรือในช่วงนี้เสียงจากทหารเรือวิทยุเพื่อความมั่นคงของชาติทางทะเลอีก1ชั่วโมงข้างหน้ายังมีข่าวให้ติดตามครับ

0: Fun Forward Extra Happy Family Time
1: โดยหมอดาวแพทย์หญิงชัดดาวจางวังกอนอาหารเช้าแสนอร่อยที่ครอบครัวต้องระวังเพราะส่งผลเสียต่อสุขภาพในระยะยาวได้อาหารเช้าเป็นมื้อสำคัญแต่หลายคนอาจจะเผลอเลือกอาหารอร่อยแต่กลับส่งผลเสียต่อร่างกายระยะยาวค่ะเนื่องจากเป็นอาหารที่มีน้ำตาลสูงเช่นขนมปังราดนมข้นหวานซีเรียลปรุงแต่งน้ำผลไม้กล่องหรือเครื่องดื่มรสหวานซึ่งอาจทำให้ระดับน้ำตาลในเลือดพุ่งสูงเร็วกลายเป็นหลังจากรับประทานอาหารเช้าแล้วช่วงสายจะเกิดอาการง่วงได้ง่ายหิวบ่อยและเพิ่มความเสี่ยงโรคอ้วนเบาหวานและไขมันพอกตับในระยะยาวได้สำหรับอาหารเช้าที่ดีควรจะมีโปรตีนคุณภาพไขมันดีและใยอาหารเหมาะสมเช่นไข่นมรสจืดโยเกิร์ตรสธรรมชาติถั่วธัญพืชไม่ขัดสีหรือผักผลไม้สดทั้งลูกมากกว่าน้ำผลไม้ซึ่งการเลือกอาหารเช้าอย่างรู้เท่าทันคือการตั้งต้นวันใหม่ให้สมองสดใสร่างกายมีพลังและระบบเผาผลาญทำงานอย่างสมดุลอีกด้วยค่ะ
0: มัมฟูดเอ็กซ์ตร้าแฮปปี้แฟมิลี่ไทม์
1: โดยหมอดาวแพทย์หญิงชัดดาวจางวังกอน

0: อยากปรับรูปหน้าทำสวยที่ไหนดีอยากเป๊ะปังกลัวพังกว่าเดิม
1: ต้องที่ดร.น้ำหวานคลินิกคนรู้จักไปทำเยอะมากทีมแพทย์มากประสบการณ์ใส่ใจละเอียดทุกเคสทั้งฟิลเลอร์ร้อยไหมโบท็อกซ์เลเซอร์ดูแลรูปร่างผิวพรรณ
2: ดร.น้ำหวานคลินิกขอบคุณทุกความไว้วางใจแนะนำบอกต่อทำให้เราเติบโตอย่างมั่นคงการันตีรางวัลระดับประเทศ902สาขาเชียงใหม่และขอนแก่นด้วยคุณภาพและบริการที่ทำให้คุณประทับใจ Facebook ดร.น้ำหวานคลินิก

0: ได้เลยพิมพ์ @mun2010 หรือโทร0924249996
1: ฟังรายการจากกองทัพเรือสักครู่หรือฟัง Man Forward Extra กันต่อทั้งออนไลน์คลิกที่ live.manforwardextra.com

0: ญญาณต่อไปนี้เป็นเวลา15:00 น.
1: เสียงจากทหารเรือวิทยุเพื่อการรายงานข่าวอากาศและเทียบเวลามาตรฐาน
2: ช่วงนี้รับฟังข่าวต้นชั่วโมงเวลา15:00 น.จากทีมข่าวกองทัพเรือโดยกระผมพันจ่าเอกเดชาสมศักดิ์ครับกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาเปิดระบบคัดกรองให้ผู้กู้ยืมเงินรายใหม่ยื่นความประสงค์ขอกู้ยืมปีการศึกษา2569แล้ววันนี้ผ่านระบบ Pre-Approve ดูแลผู้ขาดโอกาสให้ตรงกลุ่มเป้าหมายยิ่งขึ้นสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
3: ดื่มเย็นก็เสียวทานร้อนก็เสียวบางทีอยู่เฉยๆก็ยังเสียว
4: เสียวอะไรหรอครับ
3: เสียวฟันค่ะแต่ยาสีฟันลดการเสียวฟันเท่าที่เคยเจออ่ะแพงจังเลยค่ะ
4: งั้นผมแนะนำยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันที่ราคาไม่แพงเลยครับยังขนาด70 กรัม120 บาทใช้ได้นานเกือบ6 เดือนตกวันละไม่ถึงบาทเพราะใช้แค่นิดเดียวลดเสียวฟันอย่างได้ผลในราคาที่แสนประหยัดด้วยยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันสิครับ
3: โหดีจังเลยค่ะ
5: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด

0: แตชี
1: นางสาวพลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ารัฐบาลมุ่งส่งเสริมการศึกษาและลดความเหลื่อมล้ำทางสังคมเพื่อพัฒนาคนและพัฒนาชาติโดยให้ความสำคัญกับการให้โอกาสทางการศึกษาแก่เยาวชนไทยโดยเฉพาะในกลุ่มของผู้ขาดแคลนทุนทรัพย์ให้สามารถเข้าถึงการศึกษาได้อย่างทั่วถึงผ่านกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาหรือกยศ.ซึ่งในวันนี้กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาหรือกยศ.เปิดระบบ Pre-Appproof เพื่อคัดกรองนักเรียนนักศึกษาผู้กู้ยืมเงินรายใหม่ที่มีคุณสมบัติตรงตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดโดยนักเรียนนักศึกษาระดับมัธยมศึกษาและอาชีวศึกษาที่ประสงค์จะขอกู้ยืมสามารถเข้าระบบ Pre-Approvได้ตั้งแต่วันที่16พฤษภาคมไปจนถึงวันที่13มิถุนายน2569ส่วนระดับอุดมศึกษาสามารถเข้าระบบ Pre-Approvได้ตั้งแต่วันที่1มิถุนายน2569ไปจนถึงวันที่13กรกฎาคม2569ทางเว็บไซต์ www.studentloan.or.th หากผ่านคุณสมบัติและกยศ.อนุมัติให้กู้ยืมแล้วให้ยื่นคำขอกู้ยืมในระบบ DSL ต่อไปสำหรับผู้กู้ยืมเงินรายเก่าเลื่อนชั้นปีในสถานศึกษาเดิมสามารถยืนยันแบบเบิกเงินกู้ยืมในระบบ DSL ได้ตั้งแต่วันที่16พฤษภาคมไปจนถึงวันที่31สิงหาคม2569เป็นต้นไปทั้งนี้สามารถติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.studentloan.or.th ต่อกันที่เกิดเหตุแผ่นดินไหวขนาด 6.4 เขย่านอกชายฝั่งมิยางิประเทศญี่ปุ่นรับรู้แรงสั่นระดับ5แต่ไม่เสียงสึนามิสำนักงานอุตุนิยมวิทยาญี่ปุ่นรายงานว่าเกิดเหตุแผ่นดินไหวขนาด 6.4 นอกชายฝั่งจังหวัดมิยางิทางตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศเมื่อคืนวันศุกร์ที่ผ่านมาตามเวลาท้องถิ่นโดยมีจุดศูนย์กลางอยู่ใต้ทะเลลึกประมาณ46กิโลเมตรแรงสั่นสะเทือนในหลายพื้นที่ของจังหวัดมิยางิอยู่ที่ระดับ5ตามมาตรวัดความรุนแรงของญี่ปุ่นส่งผลให้ประชาชนในเมืองอิชิโนมากิเมืองโทเมะและเมืองโอซากิรับรู้แรงสั่นไหวได้อย่างชัดเจนด้านทางการญี่ปุ่นยืนยันว่าแผ่นดินไหวครั้งนี้ไม่ก่อให้เกิดความเสี่ยงสึนามิและยังไม่เข้าเกณฑ์การประกาศเตือนภัยแผ่นดินไหวขนาดใหญ่บริเวณชายฝั่งฮอกไกโดและภูมิภาคซันริคุอย่างไรก็ตามเจ้าหน้าที่เตือนให้ประชาชนในพื้นที่เฝ้าระวังแรงสั่นสะเทือนตามมาหรือ aftershock ซึ่งอาจมีความรุนแรงใกล้เคียงระดับ5ได้ภายในช่วงเวลาประมาณ1สัปดาห์ข้างหน้าพร้อมขอให้ติดตามประกาศจากทางการอย่างใกล้ชิดปิดท้ายกันที่ SOS Alert ครับ
2: ตำรวจสอบสวนกลางออกประกาศเตือนประชาชนให้ระวังมิจฉาชีพแอบอ้างเป็นครูสอนพิเศษหลอกลวงผ่านช่องทางออนไลน์มักสร้างโปรไฟล์ปลอมอ้างเป็นครูจากสถาบันดังหรือมีประสบการณ์สูงเสนอขายคอร์สเรียนราคาถูกเกินจริงและเร่งรัดให้โอนเงินมัดจำอ้างว่าที่นั่งมีจำนวนจำกัดจึงแนะนำให้ผู้ปกครองตรวจสอบชื่อบัญชีธนาคารก่อนโอนเงินตรวจสอบรีวิวจากผู้เรียนจริงหลายแหล่งสังเกตเพจที่มียอดไลค์มากแต่คอมเมนต์น้อยและหลีกเลี่ยงการโอนเงินก่อนหากพบพฤติกรรมต้องสงสัยสามารถแจ้งเจ้าหน้าที่เพื่อดำเนินการตามกฎหมายได้ทันทีและทั้งหมดคือ SOS Alert จากทีมข่าวกองทัพเรือ

0: Man Forward Extra Well-being ใช้ชีวิตแบบไม่พร่องมันกับหญิงไรวิน
1: ในช่วงน้ำมันแพงแบบนี้เชื่อไหมล่ะคะว่าแค่เราปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการขับขี่รถของเราก็สามารถประหยัดได้เยอะแล้วค่ะยกตัวอย่างเช่นให้ขับรถแบบนิ่งๆไม่กระชากเหยียบคันเร่งแรงๆหรือว่าเบรกบ่อยเกินไปมันจะกินน้ำมันค่ะพยายามเร่งแล้วก็ผ่อนให้สมูทนะคะ 2. อย่าปล่อยรถติดเครื่องทิ้งเอาไว้ถ้าจอดรอนานเกิน1นาทีดับเครื่องไปเลยช่วยประหยัดได้มากขึ้นค่ะ 3. เช็คลมยางให้พอดีถ้ายางอ่อนรถจะหนืดก็จะกินน้ำมันมากขึ้น 4. เอาของไม่จำเป็นออกจากรถค่ะยิ่งถ้าใครสายขนย้ายบ้านไปไหนมาไหนตลอดนี่บอกเลยว่าจะยิ่งกินน้ำมันนะคะอะไรไม่ได้ใช้เอาลงจากรถไปเลยค่ะและ 5. การวางแผนเส้นทางก่อนออกเลี่ยงรถติดได้จะทำให้ใช้น้ำมันน้อยลงนะคะนี่แหละค่ะไม่จำเป็นจะต้องเปลี่ยนรถใหม่แค่เปลี่ยนวิธีขับก็สามารถเซฟค่าน้ำมันได้ยาวๆเลยค่ะ
0: Man Forward Extra Well-being ใช้ชีวิตแบบไม่พร่องมันกับหญิงไรวิน

0: Research Brother Clinic เชียงใหม
1: ่ศาลาล่างด้วยซ้ายเข้าเขตโทษมาแล้วครับรถขวารถซ้ายที่ซัดเข้าไปแล้วครับโอ้โห
2: เฮให้ทันเพื่อนดีกว่าย้ายมาติดเน็ตบ้าน AIS 3BB Fiber Tree เชียร์พรีเมียร์ลีกจอใหญ่สะใจกว่าสมัครแพ็คเน็ตบ้านพร้อมกล่อง AIS Play Box บวกพัดพรีเมียร์ลีกพิเศษจ่ายแค่เดือนละ199 บาทเพิ่มเติมโทร1175หรือ1530เงื่อนไขเป็นไปตาม

ีคุณกำหนดได้ถ้าไม่ได้ให้เราช่วยกำหนดให้ Absolute Health Mum Forward Extra We play all the hits There's been so

้าเป็นโฆษณาขายโซดาซ่าซ่าแบบเนี้ยก็คงดีหรือซ่าแบบนักเลงอันนี้ก็วัดใจกันไปแต่ถ้าจะฟังเพลงในวิทยุก็ไม่ควรจะซ่าป่ะบางอย่างไม่จำเป็นต้องซ่าก็ไม่ต้องซ่าฟังออนไลน์ที่ live.manforwardextra.com เสียงชัดไม่มีซ่า

0: ิ้วปากผมสวยครบจบที่อนาตาเซีย
1: ฟังรายการจากกองทัพเรือสักครู่หรือฟังมัน forward extra กันต่อทางออนไลน์คลิกที่ live.manforwardextra.com

0: ต่อไปนี้เป็นเวลา 16:00 น.
1: เสียงจากทหารเรือวิทยุเพื่อการรายงานข่าวอากาศและเทียบเวลามาตรฐาน
2: ช่วงนี้มาติดตามรับฟังข่าวต้นชั่วโมงเวลา 16:00 น.จากทีมข่าวกองทัพเรือโดยพันจ่าเอกสราวุธกลอนคอนบุรีครับไทยพร้อมเป็นเจ้าภาพสภาผู้ว่าการธนาคารโลกและกองทุนการเงินระหว่างประเทศประจำปี2569ชูศักยภาพการท่องเที่ยวและซอฟต์พาวเวอร์สู่สายตาชาวโลกอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
3: แบบนี้ต้องกุมกิ๊กพังกำกิ๊กพุงกุมพิกกำกำกิ๊กเพียงทุกแล้ว
4: กำกิ๊กเพียงจำชื่อไว้ช่วยคุณได้ยาอมกล่องเหลืองช่วยทำให้ชุ่มคอต้องยาอมกำกิ๊กเพียง
5: ขุมพลังแห่งอนาคตที่ให้คุณสัมผัสได้ตั้งแต่สตาร์ทใหม่แบตเตอรี่เกรดพรีเมียม3รุ่นจากไอชินแบตเตอรี่ SMF รุ่น Endurance Pro แบตเตอรี่ EFB รุ่น Endurance Pro Plus และแบตเตอรี่ AGM รุ่น Supreme X เพื่อนร่วมทางที่เพิ่มสมรรถนะการสตาร์ทให้เหนือไปอีกขั้นด้วยเทคโนโลยีขั้นสูงที่เน้นความปลอดภัยและอายุการใช้งานที่ยาวนานให้รถของคุณพร้อมพุ่งทะยานอย่างเต็มพลังแบตเตอรี่ไอชินขุมพลังใหม่มั่นใจทุกเส้นทาง
3: แบบนี้ต้องกุมกิ๊กพังกำกิ๊กพุงกุมพิกกำกำกิ๊กเพียงทุกแล้ว
4: กำกิ๊กเพียงจำชื่อไว้ช่วยคุณได้ยาอมกล่องเหลืองช่วยทำให้ชุ่มคอต้องยาอมกำกิ๊กเพียง
6: เมื่อมีอาการท้องเสียใช้
7: เกรเตอร์คาร์บอนซองสีเทา
6: อ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาน
2: างสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าประเทศไทยได้รับความไว้วางใจให้เป็นเจ้าภาพจัดการประชุมสภาผู้ว่าการธนาคารโลกและกองทุนการเงินระหว่างประเทศประจำปี2569หรือ IMF World Bank Annual Meeting 2026ระหว่างวันที่12-18 ตุลาคม 2569ณศูนย์การประชุมแห่งชาติศิริกิติ์ถือเป็นครั้งที่2ที่ประเทศไทยได้เป็นเจ้าภาพจัดการประชุมโดยครั้งแรกจัดขึ้นในปี2534สำหรับในครั้งนี้ถือเป็นข่าวดีระดับโลกที่สะท้อนให้เห็นถึงความเชื่อมั่นของนานาชาติที่มีต่อศักยภาพของประเทศไทยในการจัดการประชุมระดับโลกความพร้อมด้านทรัพยากรสถานที่ท่องเที่ยวโรงแรมที่พักและมาตรฐานด้านความปลอดภัยสูงสุดโดยจะมีผู้ร่วมประชุมจำนวนมากถึง 15,000 คนซึ่งรวมถึงผู้นำประเทศประมุขแห่งรัฐและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังจากหลากหลายประเทศทั่วโลกสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจครั้งใหญ่โดยเฉพาะในภาคการท่องเที่ยวซึ่งขณะนี้เริ่มมีการจองห้องพักล่วงหน้าจากผู้เข้าร่วมงานแล้วนอกจากนี้รัฐบาลยังเตรียมใช้โอกาสนี้ประชาสัมพันธ์ภาพลักษณ์ของประเทศและนำเสนอซอฟต์พาวเวอร์ของไทยสู่สายตาชาวโลกพร้อมยืนยันความพร้อมในการรองรับนักท่องเที่ยวและผู้ร่วมงานอย่างเต็มศักยภาพเพื่อผลักดันโอกาสทางเศรษฐกิจของประเทศในอนาคตด้านข่าวต่างประเทศทรัมป์สีจิ้นผิงพบหารือสุดยอดที่ปักกิ่งสหรัฐจีนบรรลุข้อตกลงการค้าด้านจีนเรียกร้องยุติความขัดแย้งตะวันออกกลางสำนักข่าวต่างประเทศรายงานโดยอ้างแถลงของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐภายหลังการประชุมสุดยอดวันสุดท้ายกับประธานาธิบดีสีจิ้นผิงผู้นำจีนณอาคารจงนันไห่กรุงปักกิ่งว่าการเยือนจีนครั้งนี้เป็นการเยือนที่น่าประทับใจและทั้งสองประเทศได้บรรลุข้อตกลงทางด้านการค้าหลายฉบับซึ่งจะเป็นประโยชน์ร่วมกันด้านประธานาธิบดีสีจิ้นผิงระบุว่าการเยือนของผู้นำสหรัฐถือเป็นโอกาสสำคัญในการเสริมสร้างความสัมพันธ์ทวิภาคีและช่วยผลักดันความร่วมมือรูปแบบใหม่ที่มีเสถียรภาพเชิงยุทธศาสตร์ระหว่าง2ประเทศอย่างไรก็ตามกระทรวงการต่างประเทศจีนได้ออกแถลงการก่อนการประชุมแสดงความไม่พอใจต่อความขัดแย้งระหว่างสหรัฐอิสราเอลกับอิหร่านโดยระบุว่าสงครามดังกล่าวไม่ควรเกิดขึ้นและไม่ควรดำเนินต่อไปพร้อมเรียกร้องยุติความรุนแรงพร้อมกันนี้รัฐบาลจีนยังยืนยันความพร้อมที่จะสนับสนุนความพยายามด้านการทูตเพื่อผลักดันข้อตกลงสันติภาพและลดผลกระทบต่อเสถียรภาพพลังงานและเศรษฐกิจโลกจากความขัดแย้งดังกล่าวด้วยปิดท้ายข่าวช่วงนี้กันที่รายงานดูที่ตกเย็นวันนี้และขึ้นในเช้าวันพรุ่งนี้เพื่อการเดินทางท่องเที่ยวชมความสวยงามของพระอาทิตย์ขึ้นและลับขอบฟ้าตามพื้นที่ต่างๆของประเทศไทยครับโดยจุดชมวิวแสงแรกของเมืองไทยที่ผาชนะใดอำเภอโขงเจียมจังหวัดอุบลราชธานีดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:20 น.ขึ้นพรุ่งนี้เวลา 5:20 น.ดอยสุเทพจังหวัดเชียงใหม่ดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:51 น.ขึ้นพรุ่งนี้เวลา 5:50 น.จุดชมวิวแสงสุดท้ายของเมืองไทยที่ประภาคารกาญจนาภิเษกแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:37 น.ขึ้นพรุ่งนี้เวลา 6:09 น.และที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือกรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:37 น.ขึ้นเช้าวันพรุ่งนี้ 5:51 น.และทั้งหมดคือข่าวจากทีมข่าวกองทัพเรือในช่วงนี้เสียงจากทหารเรือวิทยุเพื่อความมั่นคงของชาติทางทะเลอีก1 ชั่วโมงข้างหน้ายังมีข่าวให้ติดตามครับ

0: Forward Extra Smart Money
1: ไม่ใช้ AI ทำงานเท่ากับขาดทุนในชีวิตแล้วจริงหรือเปล่าครับ World Economic Forum ครับเขาบอกว่า AI ไม่ได้มาแย่งงานของเราทั้งหมดนะครับแต่จะมาขยายขีดความสามารถของคนที่ใช้มันเป็นฮะเพราะฉะนั้นคนที่ใช้ AI ช่วยทำงานจะมีผลิตภาพที่สูงขึ้นถึง 40% เลยทีเดียวนะครับคุณสามารถสร้างรายได้เสริมจากทักษะนี้ได้ครับไม่ว่าจะเป็นการรับจ้างทำ Prompt Engineering นะครับหรือว่าการสร้างเนื้อหาด้วย AI ซึ่งเป็นที่นิยมอย่างมากในเวลานี้นะครับหรือแม้กระทั่งหากคุณมีงานประจำอยู่หรือธุรกิจประจำอยู่นะครับคุณสามารถใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลเบื้องต้นได้และคุณลองแบ่งเวลาสักวันละชั่วโมงถึง2ชั่วโมงมาเรียนรู้เครื่องมือ AI ใหม่ๆครับเพราะว่าในปีที่จะถึงนี้ความเร็วเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดนะครับเพราะน่าจะแสดงให้เห็นว่าคุณมีการปรับตัวเข้ากับสถานการณ์ในการสร้างเงินนะครับและถือเป็นสกุลเงินใหม่ที่สำคัญที่สุดเลยทีเดียวครับกับคำว่า AI ครับ
0: Man Forward Extra Smart Money
2: ไม่มั่นใจเลยหน้าโทรมผิวหย่อนคล้อยแวะมาปรึกษาคุณหมอที่วินคลินิกสิคะเราพร้อมใส่ใจดูแลมอบผลลัพธ์ที่ดีไม่ว่าจะเป็นการยกกระชับปรับรูปหน้าด้วยโปรแกรมฉีดฟิล

0: วินคลินิกอยู่ในโครงการเชียงใหม่บิสเนสพาร์คซอย5 Facebook วินคลินิกหรือทาง LINE @winclinic การเดินทางของคุณกำลังจะเปลี่ยนไปพร้อมเดินทางสู่โลกอนาคตไปกับดีพอแสงชัยเชียงใหม
1: ่ใหม่ดีพอ S05 ดีไซน์ล้ำเหมือนขับยานอวกาศเทคโนโลยีจัดเต็ม BEV ไฟฟ้า 100% วิ่งไกล470กิโลเมตรชาร์จไว15นาที
0: หรือเลือกระบบ REEV วิ่งไกลกว่า 1,000 กิโลเมตรไม่มีสะดุดทุกจุดหมาย
1: เริ่มเพียง 799,000 บาทจองเลยที่เพจดีพอแสงชัยเชียงใหม่แยกรวมโชคยอดขายอันดับ1เชียงใหม่และภาคเหนือ
2: Run Forward

0: We'll be right back with more hits. Run Forward Extra.
1: อยากปรับรูปหน้าทำสวยที่ไหนดีอยากเป๊ะปังกลัวพังกว่าเดิม
2: บางที่ด็อกเตอร์น้ำหวานคลินิกคนรู้จักไปทำเยอะมากทีมแพทย์มากประสบการณ์ใส่ใจละเอียดทุกเคสทั้งฟิลเลอร์ร้อยไหมโบท็อกซ์เลเซอร์ดูแลรูปร่างผิวพรรณ
3: ด็อกเตอร์น้ำหวานคลินิกขอบคุณทุกความไว้วางใจแนะนำบอกต่อทำให้เราเติบโตอย่างมั่นคงการันตีรางวัลระดับประเทศ92สาขาเชียงใหม่และขอนแก่นด้วยคุณภาพและบริการที่ทำให้คุณประทับใจ Facebookดร.น้ำหวานคลินิก

0: ใหม่เกโคเซเว่น SSSPSEV รถยนต์ปลั๊กอินไฮบริดชาร์จ1ครั้งบวกน้ำมัน1ถังขับได้ไกลกว่า 1,300 กิโลเมตรทดลองขับจองรับรถได้ทันทีที่โชว์รูมโอมด้าแอนด์เจโคริสเชียงใหม่โทร053-242-888
1: หมอกิมครับทำไมพออายุเยอะขึ้นหน้ามันดูตอบดูลึกขึ้นเรื่อยๆล่ะครับ
2: เป็นเรื่องปกติของโครงสร้างตามวัยครับเพราะร่างกายของเราจะมีการยุบตัวของชั้นไขมันและกระดูกสารเติมเต็มจึงถูกนำมาเพื่อใช้ประคองโครงสร้างเหล่านั้นให้เข้าที่ขึ้นครับแต่หมออยากฝากไว้ครับว่าการเลือกใช้สารที่ได้รับมาตรฐานและถูกต้องตามหลักการแพทย์คือหัวใจสำคัญที่จะช่วยให้ผลลัพธ์ออกมาดูดีและปลอดภัยต่อร่างกายของเราในระยะยาวนะครับความรู้สุขภาพดีๆโดยหมอคิมนายแพทย์พงพันธ์สิรินภาพันธ
1: ์กลิ่นของความฝันที่ถูกสร้างตามแบบที่ถูกใจกลิ่นของความเป็นมืออาชีพที่บริหารงานก่อสร้างได้มาตรฐานกลิ่นอายของงานสถาปัตย์ที่ควบคุมงานโดยสถาปนิกกลิ่นอายอาร์คิเทคเป็นมากกว่าบริษัทรับเหมาเราคือนักบริหารงานก่อสร้างได้มาตรฐานตรงตามแบบที่คุณต้องการและยังคงไว้ซึ่งเส้นสายในงานออกแบบคิดสร้างบ้านคิดถึงกลิ่นอายอาร์คิเทค Facebook กลิ่นอายอาร์คิเทค
3: เด็กตัวเล็กโตช้าสูงไม่ทันเพื่อนอาจส่งผลต่อพัฒนาการทั้งทางร่างกายและจิตใจอาจเสียโอกาสทางอาชีพที่ใฝ่ฝันศูนย์ส่งเสริมความสูงเด็กโรงพยาบาลเชียงใหม่รามเราพร้อมดูแลลูกของคุณด้วยทีมผู้ชำนาญการด้านความสูงและส่งเสริมความสูงของลูกคุณให้เต็มศักยภาพ โทรเลย052-004-699ศูนย์ส่งเสริมความสูงเด็กโรงพยาบาลเชียงใหม่ราม
4: ผิวหย่อนคล้อย
5: มาหาหมอซีน
4: แก้มห้อยหน้าบาน
5: มาหาหมอซีนสิ
4: ใต้ตาลึกดูหมองคล้ำ
5: ให้หมอซีนดูแลนะคะ
4: หมอซีนพร้อมดูแลคุณด้วยโปรแกรมเติมเต็มยกกระชับใบหน้าด้วยการร้อยไหม
6: เรื่องร้อยไหมไว้ใจหมอซีนนะคะ
4: ติดถนนใหญ่ที่จอดรถเยอะมากหมอซีนไปคลินิกเวชกรรมหมอสกาเดช
7: ฟังรายการจากกองทัพเรือสักครู่หรือฟัง Man Forward Extra กันต่อทั้งออนไลน์คลิกที่ live.manforwardextra.com

0: สัญญาณต่อไปนี้เป็นเวลา 17:00 น.
1: เสียงจากทหารเรือวิทยุเพื่อการรายงานข่าวอากาศและเทียบเวลามาตรฐาน
2: ช่วงนี้มาติดตามรับฟังข่าวต้นชั่วโมงเวลา 17:00 น.จากทีมข่าวกองทัพเรือโดยพันจ่าเอกสราวุธกลอนคอนบุรีครับ DSI เร่งสอบสวนกระบวนการกักตุนน้ำมันพบพิรุธเรือขนส่ง99เที่ยวโรงกลั่นภาคตะวันออกส่งน้ำมันลงภาคใต้คาดแจ้งข้อกล่าวหาได้ภายในเวลา15วันอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
3: ดื่มเย็นก็เสียวทานร้อนก็เสียวบางทีอยู่เฉยๆก็ยังเสียว
4: เสียวอะไรหรอครับ
3: เสียวฟันค่ะแต่ยาสีฟันลดการเสียวฟันเท่าที่เคยเจออ่ะแพงจังเลยค่ะ
4: งั้นผมแนะนำยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันที่ราคาไม่แพงเลยครับยังขนาด70กรัม120บาทใช้ได้นานเกือบ6เดือนตกวันละไม่ถึงบาทเพราะใช้แค่นิดเดียวลดเสียวฟันอย่างได้ผลในราคาที่แสนประหยัดด้วยยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันสิครับ
3: โหดีจังเลยค่ะ
5: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
6: ยาครีมจากสารสกัดสมุนไพร9ชนิดบรรเทาอาการปวดเมื่อยตราทับทิ่มแก้วด้วย3หัวลูกกลิ้งนวดง่ายไม่เลอะมือปวดเมื่อยคอปวดเมื่อยไหล่นวดด้วยยาครีมสมุนไพรบรรเทาอาการปวดเมื่อยตราทับทิ่มแก้วปวดเมื่อยแขนปวดเมื่อยขาก็นวดด้วยยาครีมสมุนไพรบรรเทาอาการปวดเมื่อยตราทับทิ่มแก้วปวดเมื่อยตรงไหนนวดตรงนั้นอ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับผลิตภัณฑ์ก่อนใช้
2: พันตำรวจตรียุทธนาแพรดำอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษหรือ DSI เปิดเผยภายหลังการประชุมติดตามความคืบหน้าคดีสืบสวนการกักตุนน้ำมันเชื้อเพลิงทางทะเลว่าขณะนี้คณะพนักงานสอบสวนได้เร่งขยายผลใน3ประเด็นสำคัญได้แก่บริษัทน้ำมันแห่งหนึ่งในจังหวัดอ่างทองบริษัทคลังน้ำมันแห่งหนึ่งในจังหวัดสุราษฎร์ธานีและกรณีเรือขนส่งน้ำมันเชื้อเพลิงกลางทะเลจำนวน99เที่ยวเรือจากโรงกลั่นในภาคตะวันออกไปยังคลังน้ำมันในภาคใต้อธิบดี DSI ระบุว่าขณะนี้การสืบสวนมีความคืบหน้าอย่างมากและบางคดีใกล้สามารถพิสูจน์ความผิดได้แล้วโดยคาดว่าจะสามารถแจ้งข้อกล่าวหากับผู้ที่เกี่ยวข้องได้ภายในเวลา15วันข้างหน้าทั้งในส่วนของนิติบุคคลและบุคคลธรรมดาสำหรับบริษัทน้ำมันในอ่างทองพบพยานหลักฐานเชื่อมโยงถึงกลุ่มนายทุนที่อยู่เบื้องหลังและมีความเชื่อมโยงกับบริษัทแห่งหนึ่งย่านพระราม2กรุงเทพมหานครซึ่งเจ้าหน้าที่อยู่ระหว่างเร่งตรวจสอบเส้นทางการดำเนินธุรกิจและการเชื่อมโยงทางการเงินเพิ่มเติมขณะเดียวกัน DSI ยังสอบสวนประเด็นการหลีกเลี่ยงภาษีและความผิดเกี่ยวกับการขนส่งน้ำมันโดยพบความผิดปกติในเอกสารใบกำกับการขนส่งน้ำมันทางเรือซึ่งมีการกรอกข้อมูลไม่ครบถ้วนอันอาจเข้าข่ายฝ่าฝืนประกาศกรมธุรกิจพลังงานและอาจเปิดช่องทางให้เกิดการกระทำผิดได้นอกจากนี้พนักงานสอบสวนยังอยู่ระหว่างตรวจสอบเรือขนส่งน้ำมันจำนวน99เที่ยวเรือซึ่งอาจเกี่ยวข้องกับน้ำมันเชื้อเพลิงหายกลางทะเลกว่า60ล้านลิตรโดยเตรียมลงพื้นที่ตรวจสอบระบบ GPS และระบบ AIS ของเรือแต่ละลำอย่างละเอียดล่าสุด DSI พบเรือต้องสงสัย3เที่ยวใช้เรือจำนวน3ลำของ3บริษัทเอกชนที่มีพฤติกรรมเดินเรือผิดปกติเช่นจอดลอยลำในทะเลโดยไม่เข้าเทียบท่าหลังจากนี้จะมีการออกหนังสือเชิญกรรมการบริษัทเจ้าของเรือให้ปากคำในฐานะพยานเพื่อขยายผลดำเนินคดีต่อไปปิดท้ายข่าวช่วงนี้กันที่พยากรณ์อากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยากองทัพเรือครับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันมีแนวโน้มทวีกำลังแรงขึ้นประกอบกับหย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงที่ปกคลุมทางด้านตะวันตกของประเทศไทยลักษณะเช่นนี้เป็นสาเหตุทำให้พื้นที่ภาคใต้ฝั่งทะเลอันดามันภาคใต้ฝั่งอ่าวไทยและอ่าวไทยตอนบนฝั่งตะวันออกและภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองเกือบทั่วไปกับมีฝนตกหนักลมกระโชกแรงหลายพื้นที่คลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยตอนบนฝั่งตะวันออกจะมีกำลังแรงขึ้นขอให้ระมัดระวังอันตรายจากฝนตกหนักฝนตกสะสมอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากดินโคลนถล่มรวมถึงพิจารณาเดินเรือด้วยความระมัดระวังโดยอ่าวไทยฝั่งตะวันออกมีเมฆเป็นส่วนมากกับมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักลมกระโชกแรงบางแห่งกับมีฟ้าหลัวทะเลมีคลื่นสูง 3-4 ฟุตสัตหีบพัทยาระยองและบริเวณใกล้เคียงมีเมฆเป็นส่วนมากกับมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักลมกระโชกแรงบางแห่งทะเลมีคลื่นสูง 2-3 ฟุตอ่าวไทยฝั่งตะวันตกตั้งแต่ชุมพรขึ้นมามีเมฆเป็นส่วนมากกับมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่และมีฝนตกหนักลมกระโชกแรงบางแห่งทะเลมีคลื่นสูง 2-3 ฟุตใต้ชุมพรลงไปมีเมฆเป็นส่วนมากกับมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ทะเลมีคลื่นสูง 2-4 ฟุตส่วนภาคใต้ฝั่งทะเลอันดามันมีเมฆมากกับมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ80ของพื้นที่และมีฝนตกหนักลมกระโชกแรงบางแห่งทะเลมีคลื่นสูง 5-7 ฟุต และทั้งหมดคือข่าวจากทีมข่าวกองทัพเรือในช่วงนี้เสียงจากทหารเรือวิทยุเพื่อความมั่นคงของชาติทางทะเลอีก1ชั่วโมงข้างหน้ายังมีข่าวติดตามครับ

0: Mum Forward Extra Happy Family Time
1: โดยหมอดาวแพทย์หญิงชัดดาวจางวังตอนโรคที่ต้องระวังในช่วงฤดูฝนฤดูฝนเป็นช่วงที่มีความชื้นสูงเชื้อโรคเติบโตได้ดีและมีน้ำขังเพิ่มขึ้นทำให้บางโรคพบมากกว่าปกติซึ่งโรคที่พบบ่อยได้แก่ไข้หวัดและไข้หวัดใหญ่เกิดจากไวรัสที่แพร่กระจายง่ายในที่อับชื้นไข้เลือดออกเกิดจากเชื้อไวรัสเดงกีมียุงลายเป็นพาหะซึ่งอาการสำคัญคือไข้สูงปวดเมื่อยมีจุดเลือดออกโรคชีหนูหรือเลปโตสไปโรซิสติดต่อจากการลุยน้ำที่ปนเปื้อนปัสสาวะสัตว์ซึ่งอาการจะคล้ายหวัดแต่มีข้อเสียคือไข้สูงปวดเมื่อยกล้ามเนื้อน่องตาแดงโรคอุจจาระร่วงอาหารเป็นพิษเนื่องด้วยอาหารจะบูดเน่าเสียง่ายในสภาพอากาศร้อนชื้นโรคผิวหนังจากเชื้อราเช่นกลักเลื่อนเชื้อราที่เท้าจากการเดินลุยฝนสวมใส่รองเท้าถุงเท้าที่อับชื้นสำหรับแนวทางป้องกันคือหลีกเลี่ยงการสัมผัสน้ำขังและสวมรองเท้าบูทเมื่อจำเป็นล้างมือบ่อยๆกำจัดแหล่งเพาะพันยุงรับประทานอาหารปรุงสุกใหม่ฤดูฝนไม่ใช่แค่เปียกแต่เป็นช่วงเสี่ยงโรคติดเชื้อหลายระบบดังนั้นการป้องกันสำคัญกว่าการรักษาค่ะ
0: Mum Forward Extra Happy Family Time
1: โดยหมอดาวแพทย์หญิงชัดดาวจางวังกร

0: สนับสนุนการเทียบเวลาโดยช่อง7 HD ดูทีวีกด35สดออนไลน์ buckaboo.tv
1: สัญญาณต่อไปนี้เป็นเวลา18 นาฬิกา 0 นาที 0 วินาที

0: ากทหารเรือวิทยุเพื่อการรายงานข่าวอากาศและเทียบเวลามาตรฐาน
1: ช่วงนี้รับฟังข่าวต้นชั่วโมงเวลา 18:00 น.จากทีมข่าวกองทัพเรือโดยกระผมพันจาเอกเดชาสมศาสตร์ครับกรมการค้าภายในตรวจสอบราคาเครื่องแบบและอุปกรณ์การเรียนก่อนเปิดภาคเรียนพร้อมขอความร่วมมือผู้ประกอบการตรึงราคาสินค้าเพื่อลดภาระค่าครองชีพประชาชนและไม่ฉวยโอกาสปรับขึ้นราคาสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ

0: ได้ชี
1: เขาตังเขาตังดูดิเปิดถุงมัมช้อยทีไรมาอ้อนกันตลอดเลยเนี่ย
2: ก็มัมช้อยหอมฟุ้งขนาดนี้จะไม่มาได้ไงล่ะเฟิร์ส
1: เพราะสัตวแพทย์ด้านโภชนาการเฉพาะทางเนี่ยเป็นคนคิดค้นสูตรแน่เลย
2: ใช่แถมเป็น holistic fresh meat ที่แยกสูตรไก่กับปลาและแยกตามช่วงวัยด้วยนะจะได้ดูแลกันไปนานๆเลย
1: ดูแลดีขนาดนี้เนี่ยมาดูแลเฟิร์สบ้างได้ปะ
3: พราะรักที่ดีมีทางเลือกเสมอ
1: มัมช้อยมัมเลือก
2: เมียวเลิฟ
4: เมื่อมีอาการท้องเสียใช้
5: Greater Carbon 2สีเทา
4: อ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาน
6: ายจิรวุฒิสุวรรณอาจรองอธิบดีกรมการค้าภายในเปิดเผยว่านางสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์มอบหมายให้กรมการค้าภายในกระทรวงพาณิชย์เร่งดูแลและลดภาระค่าครองชีพของประชาชนโดยเฉพาะช่วงใกล้เปิดภาคเรียนที่ผู้ปกครองมีค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้นจากการจัดหาเครื่องแบบและอุปกรณ์การเรียนให้บุตรหลานจึงได้ลงพื้นที่ตรวจติดตามราคาสินค้าทั้งส่วนกลางและภูมิภาครวมทั้งหารือผู้ผลิตและผู้ประกอบการจำหน่ายเครื่องแบบนักเรียนรายใหญ่พบว่าต้นทุนวัตถุดิบไม่ได้ปรับเพิ่มสูงมากแม้จะได้รับผลกระทบจากค่าขนส่งที่เพิ่มขึ้นตามราคาน้ำมันทำให้ผู้ประกอบการส่วนใหญ่ยังสามารถตรึงราคาสินค้าไว้ในระดับเดิมได้ขณะเดียวกันในการเปิดตัวโครงการ Black to School ผู้ประกอบการยืนยันว่าจะจำหน่ายสินค้าในราคาเดิมไม่มีการปรับขึ้นราคาพร้อมกันนี้กรมการค้าภายในได้ขอความร่วมมือผู้ประกอบการตรึงราคาสินค้าให้นานที่สุดรวมทั้งติดป้ายแสดงราคาให้ชัดเจนหากพบฉวยโอกาสปรับขึ้นราคาหรือขายสินค้าโดยไม่เป็นธรรมจะดำเนินคดีตามกฎหมายนอกจากนี้กระทรวงพาณิชย์ยังเดินหน้าโครงการไทยช่วยไทยผ่านกิจกรรมลดค่าครองชีพหลากหลายรูปแบบทั้งงานธงฟ้าราคาประหยัดรถโมบายและรถพุ่มพวงจำหน่ายสินค้าราคาถูกรวมถึงความร่วมมือกับห้างค้าปลีกและโมเดิร์นเทรดทั่วประเทศในการจัดโปรโมชั่นลดราคาสินค้าเพื่อช่วยแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายของประชาชนอย่างต่อเนื่องปิดท้ายกันที่ SOS Alert ครับ
7: ปกครองออกประกาศเตือนประชาชนห้ามมอบบัตรประจำตัวประชาชนหรือสำเนาบัตรให้ผู้อื่นโดยเด็ดขาดเนื่องจากอาจถูกนำไปใช้ในขบวนการสแกมเมอร์หรือเปิดบัญชีม้าซึ่งเป็นความผิดทางกฎหมายทั้งผู้ให้บัตรและผู้ใช้บัตรมีโทษตามพระราชบัญญัติบัตรประจำตัวประชาชนพ.ศ. 2526 มาตรา 16ผู้ที่ยินยอมให้ผู้อื่นนำบัตรของตนไปใช้ในทางทุจริตมีโทษจำคุกตั้งแต่3เดือนถึง3ปีหรือปรับตั้งแต่ 5,000 ถึง 60,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับขณะที่ผู้ใช้บัตรของผู้อื่นแอบอ้างเป็นเจ้าของบัตรมีโทษจำคุกสูงสุดถึง5ปีและปรับไม่เกิน 100,000 บาทกรมการปกครองย้ำว่าบัตรประชาชนเป็นเอกสารสำคัญเฉพาะตัวขอประชาชนอย่าหลงเชื่อผู้อื่นไม่ให้ยืมไม่ถ่ายสำเนาโดยไม่จำเป็นเพื่อป้องกันการตกเป็นเหยื่อหรือผู้ร่วมกระทำความผิดโดยไม่รู้ตัวและทั้งหมดคือ SOS Alert จากทีมข่าวกองทัพเรือในช่วงนี้เสียงจากทหารเรือวิทยุเพื่อความมั่นคงของชาติทางทะเล

เสียงจำกัด Listen to Mumford Extra Everywhere you are FM 88 Online Mumford.com คลื่นลูกใหม่ Connectร่วมผลิตรายการโดยกองทัพเรือและ Mumford Extra

กูดอีวนิ่งนะฮะสวัสดีตอนเย็นด้วยหลัง6โมงเย็นแบบนี้ดีเจโบมาแล้วนะครับในช่วงเวลาของคลื่นลูกใหม่คอนเน็กต์มันฟอร์เวิร์ดเอ็กซ์ตร้านั่นเองนะครับอยู่เป็นเพื่อนกันจนถึง2ทุ่มครึ่งวันนี้นะจ๊ะไม่ต้องห่วงนะคะทุกเพลงที่คุณขอเราจะจัดให้อย่างเต็มที่แน่นอนอยู่แล้วนะครับเพลงนี้เพลงฟิลนะครับจากคาวินแฮร์ริสฟีเจอริงกับฟาเรลวิลเลียมส์เคที่เพอร์รี่แล้วก็บิ๊กชอนด้วยนะครับส่วนตอนนี้ผมขอย้อนกลับไปนะฮะฟังเพลงในยุคแบบว่า80-90สักนิดนึงแล้วกันนะครับ You Are Beautiful จาก James Blunt นะครับ

0: พลงนี้เดซี่จากรีเควสของคุณนะคะโดยจัสตินบีเบอร์นั่นเองนะครับหลังจากงานโคเชล่าไปนะครับโอ้โหคอนเสิร์ตของจัสตินทำให้หลายคนคิดถึงเขาแล้วก็ยอดสตรีมมิ่งนะครับในออนไลน์เนี่ยโอ้โหเพิ่มขึ้นมหาศาลเลยทีเดียวรวมถึงยอดวิวใน YouTube ของจัสตินบีเบอร์เองนะครับโอ้โหกลับมานี่กระแสแบบแรงมากๆเลยนะครับหลายคนก็ลุ้นเลยแหละว่าเวิลด์ทัวร์ของเขาครั้งต่อไปเนี่ยจะมาเมื่อไหร่แล้วก็รอลุ้นว่าจะมาเมืองไทยด้วยหรือเปล่าด้วยนะครับเพิ่มเติมรายชื่อเพลงได้นะครับขอเพลงกันได้พิมพ์88เว้นวรรคตามด้วยชื่อเพลงส่งเข้ามาที่ LINE @manforward อยู่กับผม DJ Bo จนถึง 2:30 น.ครับ
1: Man Forward Extra Well Being ใช้ชีวิตแบบไม่พร่องมันกับหญิงไรวิน
2: ยุคสงครามข้าวยากหมากแพงขึ้นทุกอย่างแต่เงินเดือนเท่าเดิมเอาตัวรอดยังไงดีล่ะเนี่ยวันนี้มีวิธีมาแนะนํานะคะข้อแรกเลยค่ะต้องแยกของจําเป็นกับของที่อยากได้ก่อนจ่ายทุกครั้งถามตัวเองก่อนว่าจําเป็นจริงมั้ยเรื่องนี้จะช่วยให้เราตัดรายจ่ายฟุ่มเฟือยได้เยอะเลยค่ะ2ตั้งงบรายสัปดาห์แบ่งเงินเป็นก้อนเล็กๆใช้ทีละอาทิตย์ไปจะคุ้มง่ายกว่าใช้ทีเดียวทั้งเดือนค่ะ3ลดคาเฟ่ลด delivery ทําอาหารกินเองบ้างประหยัดได้วันละเป็นร้อยเลยนะคะและ4หัดใช้โปรโมชั่นให้เป็นค่ะส่วนลดคูปองจากแอปต่างๆถ้าใช้ถูกจังหวะก็ประหยัดได้เยอะข้อ5ตัดรายจ่ายแฝงค่ะเช่นพวก subscription ที่ไม่จำเป็นออกนะคะค่าใช้จ่ายเล็กๆน้อยๆบางทีถ้าเราตัดออกเยอะๆมันก็ช่วยประหยัดได้ค่ะสรุปว่าไม่จำเป็นจะต้องประหยัดทุกอย่างแค่ฉลาดใช้เงินให้มากขึ้นแค่นี้ก็เอาตัวรอดได้แล้วค่ะ
1: มัน forward extra well beingใช้ชีวิตแบบไม่พร่องมันกับหญิงไรวิน
3: ครับถ้าเป็นโฆษณาขายโซดาซ่าซ่าแบบเนี้ยก็คงดีหรือซ่าแบบนักเลงอันนี้ก็ว่าใจกันไปแต่ถ้าจะฟังเพลงในวิทยุก็ไม่ควรจะซ่าป่ะบางอย่างไม่จำเป็นต้องซ่าก็ไม่ต้องซ่าฟังออนไลน์ที่
1: live.manforwardextra.com
3: เสียงชัดไม่มีซาก

music.

0: สำหรับนักท่องเที่ยวนะคะที่ฟังมันโฟร์เวิร์ดอยู่ตอนนี้นะครับห้ามพลาดเลยนะงานนี้13-19พฤษภาคมกับงานใส่ขันดอกบูชาเสาอินทขิลนะครับที่วัดเจดีย์หลวงนะฮะอันนี้เป็นประเพณีที่อยู่เฉพาะเชียงใหม่เท่านั้นนะครับอยากจะให้ไปลองสัมผัสกันดูนะครับใส่ขันดอกไม้บูชาเสาอินทขิลนะครับแล้วก็อีกหนึ่งงานที่ตอนนี้เริ่มต้นขึ้นแล้วนะครับนั่นก็คือดอยสุเทพไนท์รันนั่นเองนะครับก็ขอให้มีความสุขมากๆก็แล้วกันกับงานดีๆที่เชียงใหม่ในช่วงนี้นะครับแต่เดี๋ยวชั่วโมงหน้าอัปเดตข่าวสารกันนะครับทาง FM จะได้ฟังข่าวครึ่งชั่วโมงส่วนใครที่อยากจะฟังเพลงต่อมาทางออนไลน์ได้เลยผมเตรียมเพลงดังต่อไปนี้ไว้แล้ว Sweet But Psycho นะฮะจาก Ava Max September Song ครับเพลงนี้จาก JP Cooper และอีกหนึ่งเพลงใหม่Home Wrecker นะฮะจาก Somber เข้ามา live.manforwardextra.com นะครับ live.manforwardextra.com ส่วนทางวิทยุเดี๋ยวมาเจอกันอีกทีตอนทุ่มครึ่งนะครับ
1: คลื่นลูกใหม่ Connect ร่วมผลิตรายการโดยกองทัพเรือและ Man Forward Extra
2: Stay with us and we'll be right back with more hits Man Forward Extra 18

0: คลิกมาที่ Facebook The Palm Garden
1: หมอคิมครับทำไมพออายุเยอะขึ้นหน้ามันดูตอบดูลึกขึ้นเรื่อยๆล่ะครับ
2: เป็นเรื่องปกติของโครงสร้างตามวัยครับเพราะร่างกายของเราจะมีการยุบตัวของชั้นไขมันและกระดูกสารเติมเต็มจึงถูกนำมาเพื่อใช้ประคองโครงสร้างเหล่านั้นให้เข้าที่ขึ้นครับแต่หมออยากฝากไว้ครับว่าการเลือกใช้สารที่ได้รับมาตรฐานและถูกต้องตามหลักการแพทย์คือหัวใจสำคัญที่จะช่วยให้ผลลัพธ์ออกมาดูดีและปลอดภัยต่อร่างกายของเราในระยะยาวนะครับความรู้สุขภาพดีๆโดยหมอคิมนายแพทย์พงพันธ์สิรินภาพันธ์

0: มาที่ Facebook
1: The Palm Garden
2: ย้ายค่ายรายเดือนกับไม้คุ้มยังงะ
3: เน็ตหมดชีวิตก็พบแต่อุปสรรคสัญญาณชักกระตุกชะตาก็มีแต่ความตะกุกตะกักเปลี่ยนเน็ตหมดเป็นเน็ตไม่อั้นระดับเทพแค่ย้ายค่ายมาใช้ซิมายแล้วคุ้มสะใจแบบ
4: โอ้ my god
3: จ่ายรายเดือนเริ่มต้น239 บาทได้เน็ตไม่อั้นมีโทรด้วยมายคุ้มทุกโปรโอ้ my gosh คลิกเลย my by NT

0: ธนาคุณ Development Group
1: ฟังรายการจากกองทัพเรือสักครู่หรือฟังมัน Forward Extra กันต่อทางออนไลน์คลิกที่ live.manforwardextra.com

0: สนับสนุนการเทียบเวลาโดยช่อง7 HD ดูทีวีกด35สดออนไลน์ buckaboo.tv
1: สัญญาณต่อไปนี้เป็นเวลา19:00 น.
2: Enjoy the music. Mumford Extra.

สียงจำกัด Listen to Mumford Extra Everywhere you are FM 88 Online Mumford.com คลื่นลูกใหม่ Connect ร่วมผลิตรายการโดยกองทัพเรือและ Mumford Extra

the Times นะครับเพลงนี้จาก Harry Styles นะครับหนึ่งในสมาชิกของ One Direction นั่นเองครับต้อนรับกลับเข้าสู่คลื่นลูกใหม่ Connect Man Forward Extra กับผม DJ Bo นะครับมาอัปเดตงานดีๆกันนิดนึงกันละกันวันนี้เนี่ยตอนนี้กำลังวิ่งกันอยู่เลยดอสุเทพ Night Run 2026นะครับวิ่งขึ้นดอสุเทพกันนะครับแล้วก็วันพรุ่งนี้นะฮะมีงานเช่นเดียวกันครับงานวิ่ง Gen ATC Run นะครับเป็นส่วนงานส่วนนึงของงานเชียงใหม่ Pride 2026ที่สวนสาธารณะองค์การบริหารส่วนจังหวัดนั่นเองนะครับก็สำหรับนักวิ่งเนี่ยมี2งานติดกันเลยนะฮะใครวิ่งไหวก็เชิญเลยนะครับส่วนผมไม่ไหวจัดรายการเปิดเพลงให้ฟังกันละกันนะครับ

0: และนี่กำลังปิดท้ายในชั่วโมงนี้นะครับกับคลื่นลูกใหม่ Connect Man Forward Extra แต่ยังไม่ท้ายสุดเพราะว่าชั่วโมงหน้ายังอยู่กับผมอีกครึ่งชั่วโมงมีเพลงนี้ครับวางไว้แล้วเรียบร้อย I had some help จาก Post Malone นะครับและอีกหนึ่งเพลงเพลงนี้ที่ดังมากๆเลยนะครับจากยังไข่นี่คือเพลง Blue นั่นเองนะครับลูกครึ่งแคนาดาจีนนะฮะผลงานของเขาก็เป็นที่ยอมรับมากๆเลยดังมากๆใน TikTok ด้วยเนาะขอบคุณด้วยนะครับสำหรับชั่วโมงนี้นะครับกับคลื่นลูกใหม่ Connect Man Forward Extra ขอบคุณทุกข้อความที่ส่งเข้ามานะครับยังคงส่งเข้ามาได้อีกจับจองเพลงกันได้พิมพ์88เว้นวรรคตามด้วยชื่อเพลงแล้วส่งเข้ามาที่ LINE @manforward เลยครับชั่วโมงหน้าจะได้จัดวางให้ถูกใจนะจ๊ะ
1: คลื่นลูกใหม่ Connect ร่วมผลิตรายการโดยกองทัพเรือและ Man Forward Extra
2: Stay with us and we'll be right back with more hits. Man Forward Extra.

0: ลิกมาที่ Facebook The Palm Garden
1: ฟังรายการจากกองทัพเรือสักครู่หรือฟัง Man Forward Extra กันต่อทั้งออนไลน์คลิกที่ live.manforwardextra.com

0: ัญญาณต่อไปนี้เป็นเวลา20 นาฬิกา 0 นาที 0 วินาที
1: เสียงจากทหารเรือวิทยุเพื่อการรายงานข่าวอากาศและเทียบเวลามาตรฐาน
2: ช่วงนี้รับฟังข่าวในพระราชสำนักจากทีมข่าวกองทัพเรือโดยกระผมพันจ่าเอกเดชาสมศาสตร์ครับสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจดังนี้วันนี้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปทรงวางศิลาฤกษ์อาคารโรงพยาบาลรามาธิบดีและยานนวัตกรรมโยธีณมณฑลพิธีบริเวณโรงพยาบาลรามาธิบดีและยานนวัตกรรมโยธีซึ่งจัดสร้างขึ้นเพื่อทดแทนอาคารเดิมที่มีสภาพทรุดโทรมและแออัดเนื่องจากใช้งานมานานกว่า50 ปีมุ่งเน้นการเพิ่มศักยภาพและยกระดับคุณภาพการให้บริการทางการแพทย์สู่ระดับสากลภายใต้แนวคิดเข้าใจเขาเข้าใจเราเข้าใจทุกคนโดยอาคารสูง25 ชั้นมีชั้นใต้ดิน2 ชั้นคาดว่าจะแล้วเสร็จในปี2575เมื่อเปิดให้บริการจะกลายเป็นศูนย์การแพทย์ขนาดใหญ่บนพื้นที่กว่า16 ไร่รองรับกับจำนวนผู้ป่วยและบุคลากรทางการแพทย์ที่เพิ่มขึ้นรวมถึงสามารถบูรณาการระบบโรงพยาบาลอัจฉริยะหรือสมาร์ทฮอสพิทอลเพื่อช่วยส่งเสริมความสามารถในการบริการและให้คำปรึกษาด้านการแพทย์ได้อย่างตรงจุดตลอดจนใช้ในการเรียนการสอนผลิตบัณฑิตแพทย์พยาบาลและบุคลากรทางการแพทย์สาขาอื่นๆที่เป็นความต้องการของประเทศจากนั้นเสด็จพระราชดำเนินไปยังศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตนโรงพยาบาลรามาธิบดีทอดพระเนตรระบบจัดยาอัตโนมัติบริเวณห้องจ่ายยาผู้ป่วยนอกชั้น1เป็นการเพิ่มประสิทธิภาพการบริการจัดการยาและรองรับปริมาณผู้ป่วยนอกที่มารอรับยาจำนวนมากในแต่ละวันซึ่งระบบนี้เชื่อมต่อโดยตรงกับคอมพิวเตอร์ของแพทย์เมื่อแพทย์บันทึกคำสั่งยาแล้วระบบอัตโนมัติจะทำการจัดยาและติดฉลากทันทีลดความคลาดเคลื่อนเพิ่มความแม่นยำในการจัดยาและลดระยะเวลาการคอยรับยาของผู้ป่วยและช่วยให้เภสัชกรมีเวลาในการตรวจสอบความถูกต้องขั้นสุดท้ายรวมถึงให้คำแนะนำการใช้ยาแก่ผู้ป่วยได้อย่างเต็มที่และทอดพระเนตรนิทรรศการมูลนิธิรามาธิบดีและ MFA บอสตันเป็นความร่วมมือระหว่างมูลนิธิรามาธิบดีและ Museum of Fine Arts Bostonคือการหลอมรวมระหว่างศิลปะและการให้เข้าด้วยกันอย่างสร้างสรรค์เพื่อเปลี่ยนทุกการสนับสนุนให้กลายเป็นพลังในการช่วยเหลือผู้ยากไร้และยกระดับการรักษาด้วยเครื่องมือทางการแพทย์ที่จำเป็นสินค้าแต่ละชิ้นได้รับการพัฒนาด้วยการให้ความสำคัญด้านการออกแบบถ่ายทอดผลงานศิลปะระดับนานาชาติให้กลายเป็นสิ่งของที่เข้าถึงได้และสามารถใช้ในชีวิตประจำวันต่อจากนั้นทรงเป็นประธานในการประชุมใหญ่สามัญประจำปี2569ของมูลนิธิรามาธิบดีมีระเบียบวาระอาทิรายงานการดำเนินงานคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีปี2568รายงานผลการดำเนินกิจการและกิจกรรมของมูลนิธิรามาธิบดีปี2568รายงานงบการเงินประจำปี2568การแต่งตั้งผู้ตรวจสอบบัญชีมูลนิธิรามาธิบดีประจำปี2569และการขอพระราชทานภาพวาดลายฝีพระหัตถ์ประจำปี2569ก่อนเสด็จพระราชดำเนินกลับทอดพระเนตรร้านภูฟ้าจำหน่ายผลิตภัณฑ์จากชาวบ้านในโครงการส่งเสริมอาชีพตามพระราชดำริสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีตลอดจนผลิตภัณฑ์ตามพระราชดำริอื่นๆเพื่อช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่ชนบทห่างไกลให้มีอาชีพเสริมเพิ่มรายได้และมีความเป็นอยู่ดีขึ้น
1: แสงแดดแสงหน้าจอแสงไฟแผ่นพร้อมหัวทุกแสงด้วยเจลกันแดดทานตะวันจุฬาเฮิร์บเจลกันแดดเบาผิวเบลอหน้าเนียนกันน้ำกันเหงื่อหัวทุกแสงด้วยเจลกันแดดทานตะวันจุฬาเฮิร์บจุฬาเฮิร์บเลิฟเลยดื่มเย็นก็เสียวทานร้อนก็เสียวบางทีอยู่เฉยๆก็ยังเสียว
3: เสียวอะไรหรอครับ
1: เสียวฟันค่ะแต่ยาสีฟันลดการเสียวฟันเท่าที่เคยเจออ่ะแพงจังเลยค่ะ
3: งั้นผมแนะนำยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันที่ราคาไม่แพงเลยครับยังขนาด70 กรัม120 บาทใช้ได้นานเกือบ6 เดือนตกวันละไม่ถึงบาทเพราะใช้แค่นิดเดียวลดเสียวฟันอย่างได้ผลในราคาที่แสนประหยัดด้วยยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันสิครับ
1: โหดีจังเลยค่ะ
4: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
1: แสงแดดแสงหน้าจอแสงไฟแผ่นพร้อมหัวทุกแสงด้วยเจลกันแดดทานตะวันจุฬาเฮิร์บเจลกันแดดเบาผิวเบลอหน้าเนียนกันน้ำกันเหงื่อหัวทุกแสงด้วยเจลกันแดดทานตะวันจุฬาเฮิร์บจุฬาเฮิร์บเลิฟเลย
2: ั้งหมดคือข่าวจากทีมข่าวกองทัพเรือในช่วงนี้เสียงจากทหารเรือวิทยุเพื่อความมั่นคงของชาติทางทะเล

0: Listen to Mumford Extra. Everywhere you are, FM 88. Online, mumford.com.
1: คลื่นลูกใหม่ Connect ร่วมผลิตรายการโดยกองทัพเรือและ Mumford Extra

กลับมาอยู่กันต่อในช่วงสุดท้ายนะครับกับคลื่นลูกใหม่ Connect Man Forward Extra ผมดีเจโบนะครับดูแลในช่วงนี้จนถึง 2:30 นนั่นเองเพลงนี้นะฮะเป็นเพลงป๊อปโมเดิร์นเท่ๆจากเอลลี่กูดิ้งฟีเจอริ่งกับ Black Bear นะฮะนี่คือ Worry About Me นั่นเองครับมีเพลงไหนหรือเปล่าที่คุณอยากจะฟังในช่วงท้ายของผมนะครับพิมพ์88เว้นวรรคตามด้วยชื่อเพลงส่งเข้ามาที่ LINE @ Man Forward เลยครับ This is Man Forward Extra

0: วันนี้คุณจะต้องลาไปด้วยรีเควสต์ของคุณเพลงนี้นะครับ Dracula ครับจากเทมอิมพาล่านะครับจริงๆเพลงนี้เนี่ยออกมาก่อนหน้านี้สักระยะหนึ่งแล้วนะครับเพลงก็อยู่ในลักษณะของการที่แบบว่ากลางๆคนชอบเหมือนกันแต่ว่าพอเอาเจนนี่แบล็คพิงค์มาฟีเจอริ่งแล้วนะฮะทำใหม่รีมิกซ์ใหม่ Dracula Remix ในเวอร์ชันนี้ก็เลยพุ่งเข้าสู่บิลบอร์ดชาร์ตอย่างสวยงามเลยทีเดียวนะครับถือว่าเป็นเพลงดังเพลงนึงเลยแหละเพลงนี้ปิดท้ายในช่วงเวลาของคลื่นลูกใหม่ Connect Man Forward Extraผมดีเจโบนะครับวันนี้คุณจะต้องลากลับบ้านก่อนแล้วแล้วพรุ่งนี้กลับมาเจอกัน 6:00 น.ถึง 2:30 น.เหมือนเดิมนะครับคืนนี้ขอให้มีความสุขกันทุกคนเลยนะครับสำหรับชาวเชียงใหม่บ๊ายบายนะครับสวัสดีครับ
1: คลื่นลูกใหม่ Connect ร่วมผลิตรายการโดยกองทัพเรือและ Man Forward Extra

0: Fun Forward Extra Smart Money
1: เทรนด์การใช้เงินแบบโอ้อวดคืออะไรครับคุณเคยไหมครับกับการซื้อของแพงๆหรือพวกกระเป๋าแบรนด์เนมเพียงเพราะกลัวเพื่อนร่วมงานจะมองว่าเราไม่ปังในทางเศรษฐศาสตร์เรียกว่าการบริโภคเพื่อโอ้อวดครับงานวิจัยจาก Journal of Consumer Research นะครับเขาบอกว่าคนเรามีแนวโน้มจะใช้จ่ายฟุ่มเฟือยมากขึ้นครับเมื่อรู้ว่าสถานะทางสังคมกำลังถูกสั่นคลอนครับวิธีการแก้ปัญหานี้นะครับคือต้องดึงสติครับการถามตัวเองหนักๆด้วยหลัก Cost per use ครับของชิ้นนี้ถ้าหารตามจำนวนครั้งที่ใช้จริงๆแล้วมันคุ้มค่าหรือเปล่าหรือแค่ซื้อมาเพื่อยอดไลค์เพียงแค่ครั้งเดียวลองเปลี่ยนจากการซื้อของอวดคนอื่นมาเป็นการซื้ออิสรภาพให้กับตัวเองดูนะครับแล้วคุณจะพบว่าความสุขที่แท้จริงไม่ต้องอวดใครก็เท่ได้ครับ
0: Man Forward Extra Smart Money
2: ครับถ้าเป็นโฆษณาขายโซดาซ่าซ่าแบบเนี้ยก็คงดีหรือซ่าแบบนักเลงอันนี้ก็วัดใจกันไปแต่ถ้าจะฟังเพลงในวิทยุก็ไม่ควรจะซ่าป่ะบางอย่างไม่จำเป็นต้องซ่าก็ไม่ต้องซ่าฟังออนไลน์ที่
3: live.manforwardextra.com
2: เสียงชัดไม่มีซ่า
3: Man Forward Extra. We play all the hits.

0: ตาลโทร0910787777
1: เด็กตัวเล็กตัวช้าสูงไม่ทันเพื่อนอาจส่งผลต่อพัฒนาการทั้งทางร่างกายและจิตใจอาจเสียโอกาสทางอาชีพที่ใฝ่ฝันศูนย์ส่งเสริมความสูงเด็กโรงพยาบาลเชียงใหม่รามเราพร้อมดูแลลูกของคุณด้วยทีมผู้ชำนาญการด้านความสูงและส่งเสริมความสูงของลูกคุณให้เต็มศักยภาพ โทรเลย052-004-699ศูนย์ส่งเสริมความสูงเด็กโรงพยาบาลเชียงใหม่ราม

จำได้สปอตเพลงทำให้คนจำมันฟอร์เวิร์ดทำให้คนรู้จักผลิตสปอตเพลงและลงโฆษณากับมันทักแชทได้เลยพิมพ์ @ MUN 2010หรือโทร

0: ่อไปนี้เป็นเวลา 21:00 น. 0 น. 0วินาที
1: เสียงจากทหารเรือวิทยุเพื่อการรายงานข่าวอากาศและเทียบเวลามาตรฐาน
2: ช่วงนี้รับฟังข่าวต้นชั่วโมงเวลา 21:00 น. จากทีมข่าวกองทัพเรือโดยกระผมพันจ่าเอกเดชาสมศาสตร์ครับกองทัพเรือคุมเข้มชายแดนจันทบุรีจับ17ผู้กระทำผิดทั้งแรงงานเถื่อนขบวนการขนของข้ามแดนและเครือข่ายพนันออนไลน์หลังเศรษฐกิจกัมพูชาซบส่งผลลักลอบเข้าเมืองเพิ่มขึ้นสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
3: แบบนี้ต้องกุมกิ๊กพังกัมกิ๊กพุงกุมพิกกัมกัมกิ๊กเพียงทุกแล้ว
4: กัมกิ๊กเพียงจำชื่อไว้ช่วยคุณได้ยาอมกล่องเหลืองช่วยทำให้ชุ่มคอต้องยาอมกัมกิ๊กเพียง
5: ขุมพลังแห่งอนาคตที่ให้คุณสัมผัสได้ตั้งแต่สตาร์ทใหม่แบตเตอรี่เกรดพรีเมียม3รุ่นจากไอชินแบตเตอรี่ SMF รุ่น Endurance Pro แบตเตอรี่ EFB รุ่น Endurance Pro Plus และแบตเตอรี่ AGM รุ่น Supreme X เพื่อนร่วมทางที่เพิ่มสมรรถนะการสตาร์ทให้เหนือไปอีกขั้นด้วยเทคโนโลยีขั้นสูงที่เน้นความปลอดภัยและอายุการใช้งานที่ยาวนานให้รถของคุณพร้อมพุ่งทะยานอย่างเต็มพลังแบตเตอรี่ไอชินขุมพลังใหม่มั่นใจทุกเส้นทาง
3: แบบนี้ต้องกุมกิ๊กพังกัมกิ๊กพุงกุมพิกกัมกัมกิ๊กเพียงทุกแล้ว
4: กัมกิ๊กเพียงจำชื่อไว้ช่วยคุณได้ยาอมกล่องเหลืองช่วยทำให้ชุ่มคอต้องยาอมกัมกิ๊กเพียง
6: เมื่อมีอาการท้องเสียใช้
7: เกรเตอร์คาร์บอนซองสีเทา
6: อ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
2: พลเรือตรีปารัตน์รัตนชัยพันธ์โฆษกกองทัพเรือเปิดเผยว่ากองบัญชาการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราดโดยหน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธินจันทบุรีบูรณาการกำลังร่วมกับตำรวจและตรวจคนเข้าเมืองเพิ่มความเข้มงวดลาดตระเวนพื้นที่แนวชายแดนจังหวัดจันทบุรีเพื่อป้องกันการลักลอบเข้าเมืองผิดกฎหมายและอาชญากรรมข้ามชาติโดยสามารถจับกุมผู้กระทำผิดได้รวม17รายพร้อมยึดยานพาหนะหลายรายการโดยเหตุการณ์แรกเกิดขึ้นในช่วงเย็นในพื้นที่อำเภอโป่งน้ำร้อนจังหวัดจันทบุรีเจ้าหน้าที่ตรวจพบรถยนต์ต้องสงสัยจอดรอรับบุคคลบริเวณใกล้ชายป่าก่อนเข้าจับกลุ่มแรงงานต่างด้าวชาวกัมพูชา4รายพร้อมผู้นำพาชาวไทย1รายและรถยนต์กระบะ1คันจากการสอบสวนทั้งหมดรับสารภาพว่าลักลอบเดินทางผ่านช่องทางธรรมชาติเข้ามาเพื่อหางานทำในประเทศไทยโดยเสียค่าเดินทางคนละประมาณ 5,000 บาทต่อมาเจ้าหน้าที่ตรวจพบบุคคลสัญชาติไทยขับขี่รถจักรยานยนต์ในพื้นที่สวนเกษตรริมชายแดนลักษณะมีพิรุธเมื่อตรวจสอบพบว่ากำลังลักลอบขนสินค้าอุปโภคบริโภคและบุหรี่ไทยส่งข้ามแดนไปยังกัมพูชาเพื่อแลกกับค่าจ้าง 1,000 บาทอีกทั้งผลตรวจปัสสาวะยังพบสารเสพติดในร่างกายเจ้าหน้าที่จึงควบคุมตัวส่งดำเนินคดีตามกฎหมายนอกจากนี้เจ้าหน้าที่ยังสามารถจับกุมแรงงานต่างด้าวชาวกัมพูชาเพิ่มเติมได้อีก9รายขณะเดินลัดเลาะตามแนวชายแดนเพื่อหลบเลี่ยงการตรวจค้นโดยทั้งหมดไม่มีเอกสารเดินทางและให้การว่าได้รับผลกระทบจากภาวะเศรษฐกิจตกต่ำในประเทศกัมพูชาจึงลักลอบเข้ามาหางานทำในพื้นที่จังหวัดจันทบุรีระยองและชลบุรีขณะเดียวกันเจ้าหน้าที่ยังจับกุมคนไทยได้อีก2รายที่ลักลอบเดินทางกลับจากประเทศกัมพูชาผ่านช่องทางธรรมชาติหลังเข้าไปทำงานเป็นแอดมินเพจพนันออนไลน์ในจังหวัดไพลินประเทศกัมพูชาโดยทั้งสองให้การว่าได้รับค่าจ้างเดือนละประมาณ 20,000 ถึง 25,000 บาทแต่ภายหลังทางการกัมพูชาเข้ากวาดล้างเครือข่ายพนันออนไลน์จึงตัดสินใจหลบหนีกลับประเทศไทยพร้อมขยายผลการจับกุมหญิงไทยอีก1รายที่ทำหน้าที่ขับรถจักรยานยนต์นำทางโฆษกกองทัพเรือระบุเพิ่มเติมว่าจากสถานการณ์เศรษฐกิจในประเทศกัมพูชาและการปราบปรามเครือข่ายผิดกฎหมายของทางการกัมพูชาทำให้กองทัพเรือต้องเพิ่มความเข้มงวดในการลาดตระเวนและเฝ้าระวังพื้นที่ชายแดนอย่างต่อเนื่องเพื่อสกัดกั้นการลักลอบเข้าเมืองการค้ามนุษย์และอาชญากรรมข้ามชาติที่อาจส่งผลกระทบต่อความมั่นคงของประเทศไทยปิดท้ายกันที่พยากรณ์อากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาครับประเทศไทยยังคงมีฝนตกต่อเนื่องและมีฝนตกหนักบางแห่งโดยเฉพาะบริเวณด้านตะวันตกของประเทศเนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยมีกำลังแรงขึ้นขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนตกหนักฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มรวมทั้งดูแลรักษาสุขภาพในช่วงที่สภาพอากาศเปลี่ยนแปลงไปด้วยสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนมีกำลังค่อนข้างแรงโดยมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างและอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรทั้งหมดคือข่าวจากทีมข่าวกองทัพเรือในช่วงนี้เสียงจากทหารเรือวิทยุเพื่อความมั่นคงของชาติทางทะเล
8: ำลังฟังสถานีวิทยุเสียงจากทหารเรือ11เชียงใหม่ FM 88.0 MHz Man Forward Extra ผลิตรายการโดยกองทัพเรือและบริษัทมหาเสียงจำกัด
9: Listen to Man Forward Extra Everywhere you are FM 88 Online manforward.com
10: Let's listen to the music, relax and have fun.
9: Woohoo! Man Forward Extra. Music non-stop on weekend.

0: ถ้าเป็นโฆษณาขายโซดาซ่าซ่าแบบเนี้ยก็คงดีหรือซ่าแบบนักเลงอันนี้ก็วัดใจกันไปแต่ถ้าจะฟังเพลงในวิทยุก็ไม่ควรจะซ่าป่ะบางอย่างไม่จำเป็นต้องซ่าก็ไม่ต้องซ่าฟังออนไลน์ที่ live.manforwardextra.com เสียงชัดไม่มีซ่า
1: เนี่ยน้องอ้ายขอถามเรื่องฐานรากกำเตอปวดหัวขนาดเทฐานแพรกับใจเข็มปูนไปแล้วงานบ่เซสเตือ
2: ได้ค่ะบริษัทเข็มเหล็กเชียงใหม่จำกัดช่วยคุณได้ใช้ฐานรากเข็มเหล็กสิรับน้ำหนักงานก่อสร้างได้ทุกชนิดฐานรากบ้านป้ายโฆษณาเสาไฟต่อเติมเราทำได้ฐานรากโรงจอดรถโกดังเสริมซุดชุดคำยันต้นไม้เราทำได้เข้าได้ทุกพื้นที่ตอบโจทย์ทุกการก่อสร้างเข็มเหล็กเชียงใหม่โทร0956789494
3: Manforward Extra. We play all the hits.

0: and we'll be right back with more hits. Month Forward Extra 88.
1: ถ้าบ้านในฝันของคุณคือบ้านที่เต็มไปด้วยความสุขและอยู่กับคุณไปตลอดชีวิตมาสร้างบ้านหลังใหม่กับแม่ปิงวิศวกรรมผู้เชี่ยวชาญเรื่องบ้านกว่า3ทศวรรษวางแผนป้องกันทุกปัญหาล้ำหน้าด้วยนวัตกรรมวันนี้ฉลองใหญ่ครบรอบ35ปีฟรีทั้งค่าออกแบบเขียนแบบและยื่นสินเชื่อพร้อมรับของแถมกว่า 200,000 บาทอาทิดิจิตอลดอร์ล็อกกล้องวงจรปิดเครื่องทำน้ำอุ่นและอีกมากมายติดตามได้ที่ Facebook แม่ปิงวิศวกรรมและ LINE @แม่ปิงแม่ปิงวิศวกรรมเพราะเราคือมืออาชีพเรื่องงานก่อสร้าง
2: นกบวงนกเป็นนกบวงนกนกบวงนกเป็นนกอะไรบวกเป็นนกอะไรก็ไม่ไหวเชื้อโรคทั้งนั้นนกมาต้องให้เชียงใหม่ไล่นกช่วยไม่ว่าจะที่ไหนๆก็ติดตั้งตะข่ายกันนกฮะหรือน้ำสเตเลตไล่นกอะหรือเจลไล่นกก็ได้แค่นี้นกก็ไม่มากวนใจแล้วที่สำคัญไม่ดูรกสายตาบ้านยังสวยเหมือนเดิมสำรวจหน้า งานให้ฟรีท้าพิสูจน์ปลอดนกปลอดภัยไว้ใจเชียงใหม่ไล่นกคลิกเลย Facebookเชียงใหม่ไล่นก
3: อยากปรับรูปหน้าทำสวยที่ไหนดีอยากเป๊ะปังกลัวพังกว่าเดิม
4: ต้องที่ดร.น้ำหวานคลินิกคนรู้จักไปทำเยอะมากทีมแพทย์มากประสบการณ์ใส่ใจละเอียดทุกเคสทั้งฟิลเลอร์ร้อยไหมโบท็อกซ์เลเซอร์ดูแลรูปร่างผิวพรรณ
5: ดร.น้ำหวานคลินิกขอบคุณทุกความไว้วางใจแนะนำบอกต่อทำให้เราเติบโตอย่างมั่นคงการันตีรางวัลระดับประเทศ92สาขาเชียงใหม่และขอนแก่นด้วยคุณภาพและบริการที่ทำให้คุณประทับใจ Facebookดร.น้ำหวานคลินิก

0: เลือกแบบบ้านร่วมสร้างบนที่ดินที่คุณพอใจในราคาที่คุณจ่ายได้คลิก qdhouseproperty.com
1: ฟังรายการจากกองทัพเรือสักครู่หรือฟังมัน forward extra กันต่อทางออนไลน์คลิกที่ live.manforwardextra.com

0: การต่อไปนี้เป็นเวลา 22:00 น.
1: เสียงจากทหารเรือวิทยุเพื่อการรายงานข่าวอากาศและเทียบเวลามาตรฐาน
2: มารับฟังข่าวต้นชั่วโมงช่วงสุดท้ายประจำวันนี้จากทีมข่าวกองทัพเรือโดยกระผมพันจ่าเอกเดชาสมศาสตร์ครับกรมประมงประกาศให้ผู้ครอบครองวานและโลมาคุ้มครอง3ชนิดรีบแจ้งครอบครองภายใน23กรกฎาคมนี้ฝ่าฝืนมีโทษจำคุก5ปีปรับสูงสุด 500,000 บาทหวังอนุรักษ์สัตว์ทะเลหายากลดเสี่ยงสูญพันธุ์สักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
3: ดื่มเย็นก็เสียวทานร้อนก็เสียวบางทีอยู่เฉยๆก็ยังเสียว
4: เสียวอะไรหรอครับ
3: เสียวฟันค่ะแต่ยาสีฟันลดการเสียวฟันเท่าที่เคยเจออ่ะแพงจังเลยค่ะ
4: งั้นผมแนะนำยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันที่ราคาไม่แพงเลยครับยังขนาด70กรัม120บาทใช้ได้นานเกือบ6เดือนตกวันละไม่ถึงบาทเพราะใช้แค่นิดเดียวลดเสียวฟันอย่างได้ผลในราคาที่แสนประหยัดด้วยยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันสิครับ
3: โหดีจังเลยค่ะ
5: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปาก

0: Hitachi
1: กรมประมงประกาศแจ้งเตือนผู้ประกอบการหรือผู้ที่ครอบครองสัตว์ป่าคุ้มครองซากสัตว์ป่าคุ้มครองหรือผลิตภัณฑ์จากสัตว์น้ำหายาก3ชนิดได้แก่วานหลังค่อมวานเบรนวินและโลมาริโซให้เข้ามาแจ้งรายการการครอบครองเพื่อรักษาสิทธิให้ถูกต้องตามกฎหมายและป้องกันการครอบครองโดยไม่ได้รับอนุญาตหลังจากกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมประกาศให้สัตว์น้ำทั้ง3ชนิดเป็นสัตว์ป่าคุ้มครองอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่24กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาโดยเปิดให้แจ้งการครอบครองได้ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่23กรกฎาคม2569ณสำนักงานประมงจังหวัดในพื้นที่ครอบครองสัตว์น้ำดังกล่าวด้านนางทิติพรเหลาประเสริฐอธิบดีกรมประมงเปิดเผยว่าการประกาศคุ้มครองสัตว์ทั้ง3ชนิดมีเป้าหมายเพื่ออนุรักษ์สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมทางทะเลที่มีความเสี่ยงต่อการสูญพันธุ์เนื่องจากที่ผ่านมาได้รับผลกระทบจากการทำการประมงการล่าและการนำไปจัดแสดงในสถานแสดงพันธุ์สัตว์น้ำอีกทั้งสัตว์น้ำเหล่านี้พบเห็นได้ยากในธรรมชาติและมักพบในลักษณะการเกยตื้นในประเทศไทยเป็นครั้งคราวนอกจากนี้ประเทศไทยยังเป็นภาคีอนุสัญญาไซเตสหรืออนุสัญญาว่าด้วยการค้าระหว่างประเทศซึ่งชนิดสัตว์ป่าและพืชป่าที่ใกล้สูญพันธุ์โดยวานหลังค่อมอยู่ในบัญชีหมายเลข1ส่วนวานเบลนวิลและโลมาลิโซอยู่ในบัญชีหมายเลข2ทำให้ไทยมีพันธะกรณีต้องดำเนินมาตรการคุ้มครองสัตว์ป่าอย่างเหมาะสมเพื่อรักษาความหลากหลายทางชีวภาพและลดความเสี่ยงต่อการสูญพันธุ์ในอนาคตกรมประมงจึงขอให้ผู้ที่ครอบครองสัตว์น้ำทั้ง3ชนิดทั้งแบบมีชีวิตซากสัตว์หรือผลิตภัณฑ์จากซากสัตว์เช่นการสตัฟแกะสลักหรือผลิตภัณฑ์ที่มีส่วนประกอบจากสัตว์ดังกล่าวรีบมาแจ้งการครอบครองพร้อมเอกสารสำคัญได้แก่บัตรประจำตัวประชาชนแบบแจ้งการครอบครองเอกสารชี้แจงที่มาของสัตว์และภาพถ่ายประกอบโดยสามารถยื่นด้วยตนเองทางไปรษณีย์หรือช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ของสำนักงานประมงจังหวัดทั้งนี้หากพ้นกำหนดวันที่23กรกฎาคม2569แล้วไม่มาแจ้งการครอบครองจะมีความผิดฐานครอบครองสัตว์ป่าคุ้มครองโดยไม่ได้รับอนุญาตมีโทษจำคุกไม่เกิน5ปีหรือปรับไม่เกิน 500,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับปิดท้ายกันที่ฮุนมาเน็ตกล่าวในวันทหารผ่านศึกย้ำกัมพูชาต้องการสันติภาพแก้ข้อพิพาทด้วยกฎหมายระหว่างประเทศไม่กลับสู่สงครามอีกนายฮุนมาเน็ตนายกรัฐมนตรีกัมพูชากล่าวในงานบรรทหารผ่านศึกที่ผ่านมาโดยยืนยันว่าประเทศเผชิญความทุกข์ยากจากสงครามมาเพียงพอแล้วและไม่ต้องการเห็นความขัดแย้งเกิดขึ้นอีกโดยย้ำว่ากัมพูชาจะยึดแนวทางสันติและการพัฒนาประเทศเป็นสำคัญนายฮุนมาเน็ตระบุว่าข้อพิพาททั้งหมดควรแก้ไขผ่านกระบวนการและกฎหมายระหว่างประเทศเพื่อลดความเสี่ยงการใช้กำลังทหารและการสูญเสียชีวิตพร้อมย้ำว่าแม้โอกาสในการแก้ไขอย่างสันติจะมีเพียงเล็กน้อยกัมพูชาก็ยังคงเดินหน้าในการเจรจาและกลไกทางกฎหมายจนถึงที่สุดผู้นำกัมพูชายังย้ำว่าการรักษาสันติภาพเป็นภารกิจสำคัญสูงสุดของรัฐบาลเพื่อความมั่นคงและความเป็นอยู่ที่ดีของประชาชนพร้อมชี้ว่าการเจรจาไม่ใช่การยอมเสียดินแดนแต่เป็นการใช้กลไกทางการทูตและกฎหมายในการแก้ไขปัญหาทั้งหมดคือข่าวจากทีมข่าวกองทัพเรือในวันนี้เสียงจากทหารเรือวิทยุเพื่อความมั่นคงของชาติทางทะเลสำหรับวันนี้ทีมข่าวกองทัพเรือทุกคนสวัสดีครับ

cry if you saw me crying? And would you save my soul tonight?

0: ธนากรดีเวลลอปเมนต์กรุ๊ปวินทรีซิตี้รีสอร์ท
1: เราพร้อมให้บริการค่ะ
0: วินทรีซิตี้รีสอร์ทใจกลางเชียงใหม่เดินทางสะดวกใกล้นิมานเพียง5นาทีตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์ห้องพักพร้อมบุฟเฟ่อาหารเช้าเครื่องนอนนุ่มสบายสิ่งอำนวยความสะดวกครบครันจองวันนี้รับของแถมฟรีจัดงานแต่งวันเกิดเกษียณประชุมสัมมนาพร้อมจอ LED คมชัดพิเศษส่วนลดห้องพักเมื่อจัดงานที่นี่คลิกเลย Facebook วินทรีซิตี้รีสอร์ทเชียงใหม่มาเที่ยวเชียงใหม่

ยกอินเตอร์เทรสสาขาหางดงใกล้แยกเสมิงที่สุดของแลนด์ช้อปปิ้งสำหรับผู้ประกอบการเบเกอรี่และคาเฟ่สายใต้กับวัตถุดิบและอุปกรณ์มากกว่า 10,000 รายการพร้อมบริการสั่งสินค้าฮับที่หน้าร้านพิเศษสุดกับพื้นที่เวิร์กช็อปเบเกอรี่และร้านกาแฟสุดชิคยกอินเตอร์เทรสหางดงที่เดียวจบตอบกุญแจธุรกิจเบเกอรี่และเครื่องดื่มเปิดทุกวัน 8:00 น.ถึง 2:00 น.โทร0532482485แล้วมาป้ากันนะเจ้า

0: and we'll be right back with more hits. Run Forward Extra.
1: Hey, คงหายไปไหนเนี่ยเอาอีกแล้วนะหลังตรงข้ามาลงจอกเต็มเลยลดแม่นเลย 50% จัดไปซื้อ1แถม3ไม่พอเว้ยสิ้นเดือนกินฟรีไว
2: ้เฮ้ยเฮียบรรจงลดราคาดึงลูกค้าแบบเนี้ยมันไม่เจ๊งหรอวะ
1: อุ้ยไม่เจ๊งหรอ
2: กเฮียบรรจง
1: คิด
2: บรรจงคิดเราคือแบรนด์ครีเอทีฟคอนซัลท์เราพร้อมเป็นพาร์ทเนอร์ที่ช่วยให้แบรนด์ของคุณแข็งแกร่งแตกต่างอย่างยั่งยืน
1: เฮียคิดไม่ค่อยเก่งอ่ะทำยังไงอ่ะ
2: ทักมาปรึกษาฟรีที่ Facebook บรรจงคิดบรรจงคิดพลิกเกมธุรกิจด้วยความคิดสร้างสรรค์

0: มกลิ่นของความฝันที่ถูกสร้างตามแบบที่ถูกใจกลิ่นของความเป็นมืออาชีพที่บริหารงานก่อสร้างได้มาตรฐานกลิ่นอายของงานสถาปัตย์ที่ควบคุมงานโดยสถาปนิกกลิ่นอายอาร์คิเทคเป็นมากกว่าบริษัทรับเหมาเราคือนักบริหารงานก่อสร้างได้มาตรฐานตรงตามแบบที่คุณต้องการและยังคงไว้ซึ่งเส้นสายในงานออกแบบคิดสร้างบ้านคิดถึงกลิ่นไออาร์คิเทค Facebook กลิ่นไออาร์คิเทค
1: ก้าวแรกของลูกน้อยคุณรู้สึกยังไงนั่นคือความรู้สึกประทับใจความรู้สึกมั่นใจใช่ไหมที่ดร.จุนคลินิกเราใส่ใจตั้งแต่ก้าวแรกเพราะคุณจะได้พบแพทย์วิชาชีพตั้งแต่วันแรกอุ่นใจว่าปัญหาสิวผิวหน้าจะได้รับการรักษาจากแพทย์โดยดูแลสิวด้วยโปรแกรมอวิเคลียร์ที่ไม่ต้องกินยาและทายา
2: ไม่เชื่อหมอแล้วจะเชื่อใครติดต่อมาหาหมอจุนนะครับอุ่นใจได้ตั้งแต่ก้าวแรกพบแพทย์ตัวจริงที่ดร.จุนคลินิก Facebook ดร.จุน

0: ออกรถใหม่ใช้แค่บัตรประชาชนใบเดียวบัตรขาวหรือบัตรชมพูไม่มีสลิปเงินเดือนก็ผ่อนได้รายเดือนรองไม่ถึง 1,500 ฟรีทะเบียนพรบของแถมเพียบ Honda Wave และ Scoopy เหลือเพียง 49,900 Forza 350ลดถล่มราคาและดอกเบี้ยฟรี Air Inverter เกือบ 15,000 ผ่อนแค่ 3,000 นิดๆต่อเดือน Vespa รับเปิดเทอม 84,900 โชว์บัตรนักศึกษาลดอีกเป็น 10,000 มั่นใจบริการหลังการขายด้วยรางวัลช่างซ่อมอันดับ1ของประเทศนึกถึงมอเตอร์ไซค์ Honda Vespa ท้องที่นิยมพาณิชย์ทุกสาขา
1: Listen to Mumford Extra Everywhere you are FM 88 Online Mumford.com Mumford Extra Music non-stop On weekends

0: วังตาลโทร0910787777
1: ครับถ้าเป็นโฆษณาขายโซดาซ่าซ่าแบบเนี้ยก็คงดีหรือซ่าแบบนักเลงอันนี้ก็ว่าใจกันไปแต่ถ้าจะฟังเพลงในวิทยุก็ไม่ควรจะซ่าป่ะบางอย่างไม่จำเป็นต้องซ่าก็ไม่ต้องซ่าฟังออนไลน์ที่ live.manforwardextra.com เสียงชัดไม่มีซ่า

0: เซิร์ช Brother Clinic เชียงใหม่
1: เปิดเทอมนี้
2: ต้องมีเอเซอร์
1: โครงบุ๊กคู่ใจ
2: โปรเจกต์ไหนก็เอาอยู่
1: กับจอสัมผัส
2: คีย์บอร์ดกันน้ำ
1: รองรับทั้งแคนวาและเจมินา
2: ดาวและรายเดือนสบายๆ
1: เพียง299บาท
2: ผ่อน 0% นานสูงสุดถึง24เดือน
1: ประกันนานถึง3ปี
2: ไม่ซื้อ
1: ไม่ได้แล้ว
2: สายเกมห้ามพลาด
1: โน้ตบุ๊กเกมมิ่งสเปคแรง
2: 20,000 ต้นๆ
1: ประกันนาน3ปีแต่รายเดือนเริ่มไม่ถึงพัน
2: สาวก Apple

ชื่อผมเดี๋ยวคนก็จำได้สปอตเพลงทำให้คนจำมันฟอร์เวิร์ดทำให้คนรู้จักผลิตสปอตเพลงและลงโฆษณากับมันทักแชทได้เลยพิมพ์ @ MUN 2010หรือโทร

0: Facebook หมูปิ้งเชียงใหม่สูตรโบราณ
1: สาลาลางด้วยสายข้าวเขตทอดมาแล้วครับรถขวารถซ้ายที่ซัดเข้าไปแล้วครับโอ้โห
2: เฮ้เ
1: ฮ้ยไม่รู้ไม่รู
3: ้เฮ้ยเฮ้ให้ทันเพื่อนดีกว่าย้ายมาติดเด็ดบ้าน AIS 3BB Fiber Tree เชียร์พรีเมียร์ลีกจอใหญ่สะใจกว่าสมัครแพ็คเน็ตบ้านพร้อมกล่อง AIS Play Box บวกพัดพรีเมียร์ลีกพิเศษจ่ายแค่เดือนละ199 บาทเพิ่มเติมโทร1175หรือ1530เงื่อนไขเป็นไปตามที่

0: าเป็นโฆษณาขายโซดาซ่าๆแบบเนี้ยก็คงดีหรือซ่าแบบนักเลงอันนี้ก็วัดใจกันไปแต่ถ้าจะฟังเพลงในวิทยุก็ไม่ควรจะซ่าป่ะบางอย่างไม่จำเป็นต้องซ่าก็ไม่ต้องซ่าฟังออนไลน์ที่ live.manforwardextra.com เสียงชัดไม่มีซ่า
1: Man Forward Extra

0: Stay with us and we'll be right back with more hits. Month Forward Extra 88.
1: อุ้ยคำเปิ้ลมีสปอตเพลงเปิดจนคนจำได้แล้ว

0: ได้เลยพิมพ์ @sign MUN 2010หรือโทร092 424 9996
1: Listen to Mum Ford Extra Everywhere you are FM 88 Online MumFord.com Mum Ford Extra Music non-stop On weekends

0: ถ้าเป็นโฆษณาขายโซดาซ่าซ่าแบบเนี้ยก็คงดีหรือซ่าแบบนักเลงอันนี้ก็วัดใจกันไปแต่ถ้าจะฟังเพลงในวิทยุก็ไม่ควรจะซ่าป่ะบางอย่างไม่จำเป็นต้องซ่าก็ไม่ต้องซ่าฟังออนไลน์ที่ live.manforwardextra.com เสียงชัดไม่มีซ่า
1: Man Forward Extra We play all the hits

0: ชื่อผมเดี๋ยวคนก็จำได้สปอตเพลงทำให้คนจำมันฟอร์เวิร์ดทำให้คนรู้จักผลิตสปอตเพลงและลงโฆษณากับมันทักแชทได้เลยพิมพ์ @mun2010 หรือโทร092-424-9996
1: Listen to Mun Forward Extra Everywhere you are FM 88 Online MunForward.com
2: Let's listen to the music, relax, and have fun.
1: Woohoo! Mun Forward Extra. Music non-stop on weekends.

0: ถ้าเป็นโฆษณาขายโซดาซ่าซ่าแบบเนี้ยก็คงดีหรือซ่าแบบนักเลงอันนี้ก็ว่าใจกันไปแต่ถ้าจะฟังเพลงในวิทยุก็ไม่ควรจะซ่าป่ะบางอย่างไม่จำเป็นต้องซ่าก็ไม่ต้องซ่าฟังออนไลน์ที่ live.manforwardextra.com เสียงชัดไม่มีซ่า
1: Man Forward Extra We play all the

ถ้าเป็นโฆษณาขายโซดาซ่าซ่าแบบเนี้ยก็คงดีหรือซ่าแบบนักเลงอันนี้ก็วัดใจกันไปแต่ถ้าจะฟังเพลงในวิทยุก็ไม่ควรจะซ่าป่ะบางอย่างไม่จำเป็นต้องซ่าก็ไม่ต้องซ่าฟังออนไลน์ที่ live.manforwardextra.com เสียงชัดไม่มีซ่า Man Forward Extra

้าเป็นโฆษณาขายโซดาซ่าซ่าแบบเนี้ยก็คงดีหรือซ่าแบบนักเลงอันนี้ก็วัดใจกันไปแต่ถ้าจะฟังเพลงในวิทยุก็ไม่ควรจะซ่าป่ะบางอย่างไม่จำเป็นต้องซ่าก็ไม่ต้องซ่าฟังออนไลน์ที่ live.manforwardextra.com เสียงชัดไม่มีซ่า Man Forward Extra

0: เลือกแบบบ้านนะร่วมสร้างบนที่ดินที่คุณพอใจในราคาที่คุณจ่ายได้คลิก qdhouseproperty.com
1: ไม่มั่นใจเลยหน้าโทรมผิวหย่อนคล้อยแวะมาปรึกษาคุณหมอที่วินคลินิกสิคะเราพร้อมใส่ใจดูแลมอบผลลัพธ์ที่ดีไม่ว่าจะเป็นการยกกระชับปรับรูปหน้าด้วยโปรแกรมฉีดฟิลเลอร์โบทูลินัมท็อกซินเครื่องยกกระชับอัลตราซาวด์ประเมินเคสต่อเคสโดยหมอประจำทำแบบฟูลไทม์พร้อมออกแบบปรับรูปหน้าในสไตล์ที่เป็นคุณวินคลินิกอยู่ในโครงการเชียงใหม่บิสเนสพาร์คซอย5 Facebook วินคลินิกหรือทางไลน์ @วินคลินิก
2: เสพเสน่ห์ละนาแต่ตีเหือนอุ้ยผักแล้วตัวจะหักรส

0: Facebook เฮือนอุ้ยผัด
1: อยากให้ทุกเมนูขายดี
2: ต้องโก
3: อยากให้คนแน่นเต็มทุกโต๊ะ
2: ต้องโก
4: อยากขายง่ายกำไรพุ่ง
2: ก็ต้องโกให้ธุรกิจก้าวหน้าไปกับโกโฮเซลศูนย์ค้าส่งวัตถุดิบอาหารเราพร้อมมอบความสดจากวัตถุดิบคุณภาพความครบทั้งสินค้าและบริการความคุ้มกับสินค้าราคาขายส่งมากมายโกโฮเซลศูนย์ค้าส่งวัตถุดิบอาหารความสำเร็จคุณเป้าหมายเราพบกันที่โกโฮเซลสาขาเชียงใหม่

0: ้าเป็นโฆษณาขายโซดาซ่าซ่าแบบเนี้ยก็คงดีหรือซ่าแบบนักเลงอันนี้ก็วัดใจกันไปแต่ถ้าจะฟังเพลงในวิทยุก็ไม่ควรจะซ่าป่ะบางอย่างไม่จำเป็นต้องซ่าก็ไม่ต้องซ่าฟังออนไลน์ที่ live.manforwardextra.com เสียงชัดไม่มีซ่า
1: Man Forward Extra We play all the hits

0: กันใหม่ให้บริการตรวจรักษาทั่วไป
1: ศาลาลากด้วยซ้ายเข้าเขตโทษมาแล้วครับล็อกขวาล็อกซ้ายที่ฟัดเข้าไปแล้วครับโอ้โห
2: เฮ้ยไม่รู้
3: เฮ้ hey, ให้ทันเพื่อนดีกว่าย้ายมาติดเน็ตบ้าน AIS 3BB Fiber Tree เชียร์พรีเมียร์ลีกจอใหญ่สะใจกว่าสมัครแพ็คเน็ตบ้านพร้อมกล่อง AIS Play Box บวกพัดพรีเมียร์ลีกพิเศษจ่ายแค่เดือนละ199 บาทเพิ่มเติมโทร1175หรือ1530เงื่อนไขเป็นไปตาม

0: าที่ Facebook The Palm Garden
1: เตรียมรับศึกใหญ่บอลโลก2026เชียร์มันให้เต็มตาเหมือนนั่งติดขอบสนามยกทีวีเก่าไซส์เล็กมาแลกไซส์ใหญ่จุใจได้มูลค่าสูงสุดถึง 2,000 บาท
2: เปิดเทอมนี้ต้องมี iPhone เครื่องใหม่
3: รายเดือนสบายเริ่มต้นไม่ถึงพัน
2: ดาวเริ่มแค่ 4,990
3: จะเรียนหลังห้องหรือหน้าห้องก็ซูมชัด
2: เซลฟี่ก็เป๊ะ
3: เก็บครบทุกรายละเอียด
2: รายเดือนเริ่มแค่990เท่านั้น
1: ค่าไฟแพงแบบนี
4: ้มาใช้โซล่า

0: มเดี๋ยวคนก็จำได้สปอตเพลงทำให้คนจำมันฟอร์เวิร์ดทำให้คนรู้จักผลิตสปอตเพลงและลงโฆษณากับมันทักแชทได้เลยพิมพ์ @mun2010 หรือโทร092-424-9996
1: ฟังรายการจากกองทัพเรือสักครู่หรือฟังมัน forward extra กันต่อทั้งออนไลน์คลิกที่ live.manforwardextra.com